0: วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ปุ่มด้วยนะคะทักทายบอกว่ามารออาจารย์หนุ่มถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลเรื่อง AI กับราชการไทย EP ที่4กับอาจารย์หนุ่มกันเลยค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังกูดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะมีคนมารอฟังอาจารย์เล่าต่อใน EP ที่4กันเยอะแยะเลยค่ะ AI กับราชการไทยค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยาวๆในหลายตอนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะจบที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน 70% แล้วมันลำบากแล้วนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินทร์ถึงคำตอบนะ ลองอยากให้คุณวัชรินทร์ลองตอบดู ว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูดมาในรัฐบาลนี้ทั้งเราพูดมาหลายปีแล้ว คุณวัชรินทร์คิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
0: หน้าตาตั้งแต่จำความได
2: ้ตั้งแต่จำความได้ต้องถามว่าคุณวัชรินทร์เริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
0: ถูกมันทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2530-2531สมัยรัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลเผด็จประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจากล้าน6เราเพิ่มเป็นล้าน7นะครับตามประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจากล้าน6เป็นล้าน7นะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยคราวที่แล้วคุณอิศรีทายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนัญพัฒน
0: ์
2: จาก600,000เศษเป็นล้าน2ล้าน3อ่ะครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจาก2ล้าน2มาเป็น3ล้านนะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อปรับเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณอนันต์คุณวัชรินทร์เขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร่เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่ละพนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมว่าสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สองเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไป

0: เรื่อยๆใน2 EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร์ AI นะครับแต่ว่าเขาไม่เอา AI มาเติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราชการหรือกระทั่งภาคเอกชนไหนที่เนี่ยอ้าวเอา AI มาช่วยเขียนนี่เอา AI มาช่วยทำนี่เนี่ยอันนั้นมันแค่เอา AI มาช่วยนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่สิงคโปร์ทำให้ดูแล้วก็คือว่าเขาออกแบบโฟลว์ของการทำงานใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ AI ที่มันเก่งขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่มาสรุปข่าวมาเขียนข่าวมาทำบัญชีนะครับแต่เขาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมีเทคโนโลยีเก่งขนาดนี้ AI เก่งขนาดนี้รูปแบบการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปยังไงนะจะอย่างเงี้ยจะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร์ AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร์ AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2554เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนข้าราชการลง 25% ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาทำนะครับสหราชอาณาจักรทำอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบที่เรียกว่าคนรัฐบาลทั่วโลกไปตามดูว่าเอ๊ะคุณทำยังไงนะคุณถึงทำสำเร็จอันแรกเลยเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีกลางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่า Government Digital Service นะครับชื่อย่อว่า GDS Government Digital Service เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะปล่อยให้กระทรวงไปทำงานธุรการแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมาทำเนี่ยเขาเอา GDS เนี่ยเข้าไปแปลงงานที่ทำด้วยคนให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานธุรการกระทรวงไหนที่ใช้คนอยู่เนี่ยเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำงานโดยมีหน่วยงานนี้เข้าไปรื้อทั้งหมดเลยแล้วเว็บไซต์ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อผ่านละให้ไปที่ gov.gov.uk จุดเดียวเลยเป็นรัฐบาลจุดเดียวเลยเข้าไปก็จะพบข้อมูลมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์ประชาชนไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปที่ไหนอย่างไรดีแต่ขอให้ไปที่ gov.uk เนี่ยจะเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ลองเข้าไปตอนนี้หรือท่านผู้ฟังลองเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับ gov.uk เนี่ยประโยคแรกที่จะเห็นเลยก็ the best place to find government services and information เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นที่คุณจะค้นคว้าค้นพบบริการของรัฐบาลแล้วข้อมูลนะครับแล้วไม่ต้องไปที่อื่นละไม่ต้องไปทำที่อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ต้องมานั่งทำเว็บไซต์เองแต่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาประชาชนอยากจะหาบริการต้องการติดต่อภาครัฐพอติดต่อที่นี่เสร็จเนี่ยเวลามันแยกกระทรวงอยู่แยกกรมอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้คนช่วยใช่ไหมครับคนช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างมันเยอะขึ้นแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลเขามีแบบฟอร์มให้เสร็จแล้วเขาก็บังคับทางอ้อมให้ประชาชนนะต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองนะพอประชาชนคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จปั๊บระบบก็ทำหน้าที่ประสานงานหรือตอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนื้องานที่เคยใช้ลูกจ้างมาคอยคีย์คอยอะไรก็หายไปจากระบบทันทีอันนั้นเป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเขาทำกันมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาไปจ้างพนักงานเหมาจ้างอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับแต่ที่อังกฤษก็แต่ละหน่วยงานก็เลี่ยงบาลีกันอ๋อเนี่ยมันไม่ใช่เราจ้างเป็นคนนั้นจ้างเป็นเอกชนจ้าง เรื่องพระสงฆ์

0: ภาษีเนี่ยเอกชนเขารับผิดชอบแต่ตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรบอกไม่ได้ต้องตรวจสอบละเอียดถ้าตรวจสอบพบว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเลี่ยงบาหลีด้วยการไปจ้างพวกนี้มาช่วยงานนะจ้างพนักงานพวกนี้มาช่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีแล้วรับผิดชอบสูงแล้วโดนปรับด้วยนั้นก็ทำสองสามเรื่องตรงนี้ครับทำให้เขาสามารถลีนระบบราชการลงไปได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้เนาะเราทำได้แล้วก็ไม่ต่างกันแต่ถามว่าเวลาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GDS เนี่ยนะครับที่ Government Digital Service ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกทีเลยได้ไหมเขาก็ค่อยๆเริ่มทำเขาไม่ได้ทำโดยทีเดียวนะครับเขาเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเอาหน่วยเล็กๆเอาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไปเช่าออฟฟิศรวมกันง่ายๆดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเอาคนที่เก่งจากภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพอเห็นว่าได้ผลซึ่งเขาเริ่มในปี2554เขาใช้ 3-4 ปีเสร็จเนี่ยเขาพบว่าโอ้มันประหยัดคนได้เยอะประหยัดงบได้เยอะรัฐบาลราชอาณาจักรก็จัดงบไปประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ที่เดียวกันคือ gov.uk หลังบ้านทุกอย่างเป็นดิจิต
1: อ
0: ลหมด 20,000 ล้านก็ประมาณ450ล้านปอนด์โอ้โหมันงบเยอะนะผมพูดถึงเมืองไทยแต่ว่าพอทำแบบนี้เสร็จสิ่งที่เขาประหยัดได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณอัญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ประหยัดงบ IT ของกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งตรงนั้นรวมกันหลายพันล้านปอนด์แต่งบประมาณที่ให้ GDS เนี่ยแค่400-500ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ายุบเว็บไซต์ทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ย 1,800 กว่าเว็บไซต์ลบยุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินสะสมในช่วงสักหลายปีที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลเกือบ200,000ล้านบาทนะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นในปี2554พอถึงปี2559เนี่ยรัฐบาลของ UK หรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกจากการวัดโดยองค์การสหประชาชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเขาจนถึงจุดที่เขาก้าวขึ้นสู่เป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย5ปีเท่านั้นเอง
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์คะอยู่ที่ transparency หรือว่าความโปร่งใสของรัฐบาลเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์คือใช่ครับอันนั้นถูกต้องแต่ว่า transparency มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็มีงบประมาณมีแนวคิดมี mindset ที่ต่างกันนะครับ political view ความเจตจำนงมันต้องชัดเจนตอนนั้นสหราชอาณาจักรตอนเริ่มเขาก็ติดขัดปัญหาแบบนั้นคืองบประมาณมันติดละไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่ของบ้านเราก็เหมือนกันไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่อันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องกล้าทะลวงเพราะอะไรเพราะแต่ละกระทรวงทบวงกรมลองนึกมันก็จะมีเจ้าพ่อไอทีอยู่เนาะดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาซอสไปก็จะมีซัพพลายเออร์รายเล็กรายน้อยที่ประกบอยู
1: ่
0: นะถ้าลองรัฐบาลไทยประกาศสิครับอ้าวมา gov.th ต่อไปนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมเลิกนะมาทำเว็บไซต์อยู่ที่เดียวนะเซอร์วิสทั้งหลายมาจัดซื้อจัดจ้างที่นี่ AI เราจะได้สร้างขึ้นมาได
1: ้
0: ลองดูสิครับว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมคำตอบจะคืออะไรคำตอบก็คือว่าโอ้หน่วยงานเราเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานเราข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเรามี PDPA เราปล่อยให้ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกถ้าผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้แค่พูดแค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วนะครับแต่ว่าการที่สหราชอาณาจักรทำแบบเนี้ยประหยัดไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 200-300 ล้านบาทอ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดต่อราชการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นคนหายไป50เท่าคือที่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงานราชการเองเพราะติดต่อออนไลน์ได้นะครับประหยัดกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เยอะแยะมากมายอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะสหราชอาณาจักรที่ทำแบบน
1: ี้
0: ครับเชิญนะคุณวัชรีมีคำถามใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาจารย์ขาเดี๋ยวเราหยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่รวมเว็บไซต์แล้วจะเป
0: ็
1: นยังไงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับอยู่ด้วยกันต่อกับจอลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษมสันต์ต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้กำลังคุยกันมัน
3: ใช่ครับก่อนไปต่อผมก็ช่วงพักผมมีโอกาสไปดูคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายโดยเฉพาะคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับท่านเป็นแฟนประจำของGood Morning อาเซียนทุกครั้งที่ผมส่งลิงก์ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะขอคลิปขออะไรไปแล้วท่านก็กรุณาไปแชร์ในกลุ่มที่ท่านมีเน็ตเวิร์กกว้างขวางมากต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนันพัฒน์คุณวัชรินทร์และทีม Good Morning อาเซียนทุกคนผมมาสัมมนาที่พัทยากับทีมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากข้าราชการหลายท่านจะติดตามฟังเราเป็นประจำแล้วนะครับก็จะพบแฟนคลับมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมที่เรามาพักอยู่ก็บอกโอ้ฟังประจำนะครับเพราะฉะนั้น Good Morning อาเซียนเนี่ยแฟนคลับกว้างขวางจริง
2: ๆนะ
3: คร
2: ับ
3: ก็แจ้งให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ทีนี้กับนอกจากจักรสาราชจักรจะเป็นต้นแบบของการใช้แอปเดียวแล้วก็ใช้เว็บเดียวแอปเดียวที่ประชาชนติดต่อได้สิงคโปร์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Life ชีวิตนะครับ LIFEแล้วก็ ST สิงคโปร์เนี่ยก็รวบรวมบริการของรัฐทั้งหมดเอาไว้ที่แอปเดียวนะครับประชาชนไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับระบบจะจัดการให้ทันทีเลยเอสโตเนียไปเล่าแล้วแต่ว่าคุณวัชรินทร์ยังไม่ได้ฟังกับเรานะครับซึ่งเขาพอเริ่มแยกประเทศมาจากสภาพโซเวียตตอนโน้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าปฏิรูปสร้างระบบราชการแบบเดิมๆเนี่ยไปไม่รอดเขาตัดสินใจทุบกระปุกทุบกระเป๋าลงทุนทุกอย่างเพื่อทำให้ประเทศเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเต็มที่นะครับอันนั้นแล้วก็หลักการที่ชัดเจนมาก once only principle นะคุณอัญญาพัฒน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือภาครัฐเนี่ยมีโอกาสขอข้อมูลประชาชนทีเดียวนะสมมติกระทรวงมหาดไทยขอไปแล้ว1ที่เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเราอีกแล้วแต่ละกระทรวงจะต้องไปดูดข้อมูลจากที่มหาดไทยมีนะครับข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยแต่ละที่ดูแลข้อมูลของตัวเองในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่เขามีถนนตรงกลางที่ชื่อ X Road เนี่ยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงอย่างลื่นไหลอย่างแท้จริงนะครับของเรามีการเชื่อมแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นผิวๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยให้บริการประชาชนทุกอย่าง 99% ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ทั้งหมดแม้กระทั่งไปเลือกตั้งแม้กระทั่งไปเสียภาษีที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมี3เรื่องเท่านั้นนะนี่บอกคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์นะท่านผู้ฟังไปด้วยถ้าไปเอสโตเนียซึ่งเขาเปิดรับประชาชนดิจิตอลด้วยนะครับถ้าอยากเป็นก็ไปสมัครได้แต่มี3อย่างที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองก็คือไปทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อันนั้นไม่สามารถทำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องไปด้วยตัวเองและจะไปแต่งงานหรือไปหย่าก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับคุณอนัญญพัฒน์คุณวั

0: ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้ววันนี้ทามิ่งอย่างที่ผมบอกสำคัญที่สุดประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราติดอะไรประเทศไทยเราติดอะไรมองเข้ามาเนี่ยเราติดล็อกทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับนะเพราะว่ากฎหมายเดิมๆของไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าต้องมีกระดาษต้องมีลายเซ็นต้องมีตราประทับเพราะฉะนั้นราชการส่วนใหญ่ก็ต้องอันเนี้ยก็ต้องมีกระดาษมีลายเซ็นมีตราประทับฉันถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบฉันก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2012เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระดับพรบของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะระบุว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีเนี่ยทำให้หน่วยงานทั้งหลายไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลร่วมกันด้วยนะครับอันนั้นก็เขาถือว่าเขาอันตรายเขาอันนั้นเป็นล็อกที่สำคัญมากเราต้องเปิดให้ได้อันที่สองล็อกที่สองคือล็อกต่างคนต่างซื้อระบบไอทีทั้งหลายนะครับวิธีคิดของระบบราชการไทยวันนี้ยังเป็นไซโลอยู่ใครทำก็คนนั้นทำไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับแล้วมันทำให้ระบบไอทีเนี่ยมันต่างคนต่างซื้อถูกพัฒนาโดยเอาซอร์สบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่มาทำให้เพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านก็ถูกพัฒนาด้วยอาร์คิเทคเจอร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุยกับหน่วยงานอื่นไม่รู้เรื่องถึงอยากจะเชื่อมก็เชื่อมยากละเพราะเหมือนกับสร้างบ้านคนละหลังคนละที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยและที่ประการสำคัญ mindset ที่บอกว่าข้อมูลคืออำนาจเพราะว่าอันนี้ข้อมูลฉันถ้าฉันยังมีข้อมูลอยู่ฉันก็มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันก็มีงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แต่และหน่วยงานไม่อยากจะแชร์ข้อมูลกันมากไปกว่านั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเงินเดือนราชการคุณอภิพัฒน์คุณวัชรินทร์คุณจะทราบก็ต่ำกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคราชการก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่งๆทางด้าน IT ไว้ได้นะครับพอคนไม่เก่งมากก็จะมีอะไรก็ใช้วิธีเอาซอร์สปีต่อปีเอาซอร์สไปเรื่อยๆพอเอาซอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยระบบหลังบ้านมันขาดความต่อเนื่องนะสมมติบริษัทกอไก่มาเอาซอร์สให้มีบำรุงรักษา3ปีพอครบเทอมพอเปิดประมูลใหม่อ้าวเป็นบริษัทขอไข่ถามว่าบริษัทขอไข่จะต้องมาทำหลังบ้านให้บริษัทกอไก่ต่อหรือไม่ก็เอาระบบใหม่เข้ามานะครับระบบมันก็อยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้แรงต้านจะมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอจะแก้ปัญหานี้ต้องทำอะไรครับก็ต้องไปแก้กฎหมายก็กลับมาเรื่องกิโยตินกฎหมายนะครับซึ่งผมได้นำเรียนหลายครั้งแล้วว่าการกิโยตินกฎหมายเนี่ยที่เกาหลีใต้ทำสำเร็จแล้วเราทำตามเขาเนี่ยนะครับเราไปลอกแบบเขาเนี่ยเขาทำสำเร็จเราทำไม่สำเร็จเกาหลีใต้เขาล้มไปเพราะปัญหาต้มยำกุ้งจากบ้านเราเขาเห็นว่าต้องปฏิรูประบบภาคราชการนะครับเขาก็ทำแล้วเขาจบเลยเพราะเขาเด็ดขาดมีความตั้งใจจริงทางด้านการเมืองของเราก็ทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จสาเหตุสำคัญผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้เผื่อท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์จะได้ฟังคือว่าเราปฏิรูปกฎหมายด้วยนักกฎหมายไม่สำเร็จคนที่เป็นที่ปรึกษาเกาหลีใต้มาแนะนำเกาหลีใต้บอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จต้องใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เข้าใจต้นทุนของการที่มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนสร้างกฎหมายก็จะรักกฎหมายจะเสียดายกฎหมายและคิดแบบนักกฎหมายคิดกังวลโน่นกังวลนี่กังวลนั่นแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าถ้ามีกฎหมายไว้แบบนี้มันเป็นต้นทุนต่อประเทศเท่าไหร่มันต้องกิโยตินกฎหมายนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยข้อมูลจากเมษาปี67นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายในระบบทั้งหมดสักกี่ฉบับดีคุณอนันตภัทรคุณวัชรินทร
1: ์กฎหมายหลักพันไหมคะอาจารย
0: ์หลักพันคุณอนันตภัทรสักหลักเท่าไหร่ดีครับ
1: หลักพันเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์หลักพันเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
2: แสดงว่าเป็นหลักหมื่นเหรอคะเนี่ย
0: เพราะประเทศไทยมีกฎหมายในระบบเกือบ 16,000 ฉบับครับ 15,699 ฉบับมีรัฐธรรมนูญ1ใช่มั้ยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10พรบ910ประมวลกฎหมาย8พระราชกำหนด39พระราชกฤษฎีกา7,298และกฎกระทรวงอีก 7,433
1: เยอะ
0: เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกฎพวกนี้มันก็เลย

0: ทำให้เราปฏิรูปหลังบ้านไม่ได้ทำดิจิตอลไม่ได้ AI ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ทีก็คือว่าอย่าคิดว่าเอาแค่ AI มาทำงานแทนธุรการเคยเขียนข่าวเอาคนนี้มาเขียนเคยเขียนสรุปงานเอา AI มาทำเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับอันนี้ไม่พอวันนี้ AI เก่งกว่านี้เยอะวันนี้ต้องออกแบบโฟลว์งานใหม่ทั้งหมดก่อนออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดถามว่าภาครัฐจะเป็นอะไรคำที่ผมอยากให้ใช้คือภาครัฐไม่ใช่ facilitator นะต้องเป็น enabler ต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ใช้คำนี้มานานนะครับท่านผู้ฟัง enabler เนี่ย enabler คือรัฐต้องทำให้สำเร็จทำให้เอกชนสำเร็จออกแบบรูปงานใหม่แล้วก็บอกว่าด้วยรูปแบบงานใหม่เนี่ย AI กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดถ้าแค่ว่าเอา AI มาแทนคนที่ทำงานธุรการอันนี้ไม่พอเด็ดขาดนะครับจะต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าออกแบบไม่เป็นก็ไปศึกษาที่อื่นคิดไม่เป็นก็ถาม AI อย่างอธิบายได้เลยว่ารูปแบบงานประเทศไทยเนี่ยมันจะออกแบบไปได้อย่างไรนะครับก็ฝากผ่านไปผมคิดว่าท่านรองนายกประกอบคงจะได้ยินแล้วว่าเราคุยกันมา4 EP แล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ท่านรอไปท่านฟังเผื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้คนไทยหลายๆคนนะคะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้านี้มาพบกันในวันจันทร์เริ่มทำงานของสัปดาห์วันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569นะคะก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันนะคะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก่อนจะหยุดนะคะก็มาฟังข่าวแน่นอนละค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะ
0: ขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิม28 กรกฎาคมรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรตินายกประธานพิธีสนามหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมทั่วไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกนิตินำข้าราชการตักบาตรทางเรือค่ะ
1: ค่ะส่วนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวปิติวันมหามงคลเฉลิม74 พรรษาจัดพิธีตักบาตรทางเรือ3คลองถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของการตักบาตรทางเรือนะคะโดยมีข้าราชการภาครัฐภาคเอกชน

0: และประชาชนจำนวนมากที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะพระมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ต้องจับตาประเด็นการเมืองนะคะคดีหัวสวค่ะโดยทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้จัดกิจกรรมครบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2โดยนายพฤทธิ์นะคะได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสวแม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจก็คือเรื่องไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง4ใน7กกต.ที่ถูกเห็นชอบโดยสวชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียร์ว่างและยังเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจัดงานภาคแรกสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้ก็คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กับพริบตามีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสวมาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่เตรียมการกันมาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจัดทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศประเด็นหัวสวนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะพร้อมกับเรื่องของการเมืองอื่นๆด้วยค่ะ4พยานใหม่แฉยิบขบวนการฝ่ายค้านบี้คดีหัวสวไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพรัฐบาลเตรียมยุบ2หน่วยงานรัฐอิงและเสื้อแดงอวยพรทักษิณฝ่ายค้านเปิดเวทีชำแหละคดีหัวอดีตผู้สมัครแฉขบวนการทำโพยยิ่งชีพท้าชนนายกภูมิใจไทยทวีแนะไม่ควรจำกัดสิทธิประชาชนสุภชัยลั่นร่างคำฟ้องเสร็จแล้วอิงโพสต์เบิร์ธเดย์ทักษิณ77ปีปกรณ์เผยเดินหน้าปฏิรูปจ่อยุบ2หน่วยงานรัฐมีภาพของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเวทีกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2มีนักวิชาการและพยานบุคคลร่วมอภิปรายที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะรุกหนักแฉหัวสว.ส้มและฟ้าร่วมวงชำแหละยิ่งชีพขู่กำข้อมูลเส้นเงินวิปฝ่ายค้านชำแหละ2ปีเลือกสว.ภาค2พฤทธิ์แฉขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยกลาง5ฉากโกงทั้งจองตั๋วเครื่องบินจัดโรงแรมเสนอเงินให้อิงใส่เสื้อสีเหลืองสัญลักษณ์ความจงรักภักดีกุสุมาลวตีชี้ทรงศักดิ์พาไปพบอนุทินจริงพนิดาปูดมีการข่มขู่พยานและคุกคามประชิดตัวดร.สิริพันธ์แนะสว.สำรองฟ้องกกต.หากล่าช้าไอติมโวหลักฐานอยู่ในสำนวนดักคอกกต.ห้ามตัดตอนแบบเนียนเจอ157แน่ผอ.ไอลอท้าชนนายกและภูมิใจไทยลั่นกำข้อมูลโกงแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้าขู่ถ้าศาลไม่สั่งฟ้องแฉสลิปเส้นเงิน3ค่ะ
0: ค่ะด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าจ่อฟ้องนะคะโดยบอกว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.ใหญ่มหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนที่อยู่กับตนนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นของกกต.รวมทั้งพูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้อง

หากคนใดถูกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอามาเปิดเผยค่ะส่วนนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนายยิ่งชีพบอกว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้ง

0: ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าหากฝั่งนั้นชี้แจงจริงยอมรับใช่หรือไม่นะคะว่ามีข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มเรื่องนี้นายยิ่งชีพก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเลยเรามีมาทั้งข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบมานำเสนออยู่แล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็ยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสว.เนี่ยแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะนายอนุทินนายกก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะทางเพจรักษาแผ่นดินโพสต์บอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดซึ่งนายกอนุทินก็ไปเขียนตอบใต้คอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติรับผมประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าแฉขบวนการล็อกโพยสว.โยงคดีโยงอดีตกุนซือนายกอนุทินขณะที่เดลีนิวส์ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันมีภาพนายภริศวัชรศิลป์หรือไอติมนะคะขยี้ยับภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ส่วนพาดหัวข่าวยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนเปิดข้าราชการเออร์ลี่โยกย้ายเริ่มกันยายนนี้ไอติมขย่มหัวสว.ภาค2อนุทินกล้าวฟ้องกล่าวรูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอหลังโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติปมเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องเหตุถูกโยงคดีหัวสว.ด้านสุภชัยยันเดินหน้าฟ้องแน่ปล่อยพวกหิวแสงไปก่อนยันก้าวผู้เสียหายฟ้องแยกคดีได้สิทธิ์ใครสิทธิ์มันฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรหลังผลเลือกสว.ไม่เป็นไปตามผลคาดส่วนประธานวิปรัฐบาลค้านกลาง5ฉากโยงโกงเลือกสว.พบส่อร่วมขบวนการเพียบจี้อนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินตอบปมร้อนหัวสว.ชี้หลักฐานเส้นเงินที่พักอยู่ในสำนวนกกต. DSI แล้วดักคอกกต.ห้ามตัดตอนสังเวยน้ำเงินอ่อนปกป้องน้ำเงินเข้มคู่ฟ้องมาตรา157หากล้มคดีค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เผยผลการสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่าง 21-23 กรกฎาคม

0: ดาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนค่ะซึ่งเมื่อถามถึงการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่า 53.78% ระบุว่าเคยได้รับและ 46.22% ระบุว่าไม่เคยได้รับและเมื่อถามถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569พบว่า 51.73% ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนและ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ50.66% ก็คิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้ 22.37% ไม่ต้องการ 14.25% ลงทะเบียนไม่ทันและ 12.72% ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรค่ะและเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 43.26% ไม่โกรธเลย 21.53% โกรธมาก 20.69% ค่อนข้างโกรธและ 14.52% ไม่ค่อยโกรธท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 36.80% ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 32.49% มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและ 11.67% ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวไม่โกรธวืดบัตรคนจนนายกสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิด้าโพชี้ประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่โกรธส่วนสวนดุสิตโพชี้สวัสดิการผู้สูงอายุยังเพียงพอเรียกร้องปฏิรูปด่วนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนค่ะมีประเด็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเอกนิติแย้มหนุนโซลาร์เซลล์เปิดทางกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนและใช้ไม่เกินแสนล้านเอกนิติแย้มมีแผนใช้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์กลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนลุ้นเปิดให้ขายไฟคืนได้คาดใช้วงเงินไม่เกินแสนล้านค่ะ
1: มาที่อีกเรื่องนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อวานค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะซึ่งมีการจัดสอบการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการไลฟ์สดนะคะการตรวจข้อสอบก็ถือเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวค่ะการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ได้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบข้อสอบทั้งภาคกอและภาคขอพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องทำการสแกนเอกสารต่างๆมีคณะกรรมการผู้สังเกตการเข้าร่วมค่ะทำให้เห็นว่าการจัดสอบมีความโปร่งใสเชื่อใจได้แล้วก็ถือเป็นมิติใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าในการไลฟ์สดการตรวจสอบข้อสอบท้องถิ่นมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือรองซัมเบ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังสนามสอบพื้นที่ชลบุรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยของสนามสอบโรงเรียนชลบุรีสุขบดหรือโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรีนะคะให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมห้องสอบค่ะในประเด็นเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพรองซัมเบ้ค่ะมาเองนะคะเขียนว่ามาเองนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เดินทางไปตรวจนะคะการตรวจข้อสอบท้องถิ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตัวเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะเรียกแจ้งโกงสอบ2บิ๊กสอทอมอสอวอดร.วินซัดทอดโดนข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรนัด31พฤษภาคม

0: นี้นะคะก็คือนัดจากกองปราบค่ะในการตรวจสอบแล้วก็มีการออกหมายเรียก2ข้าราชการที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
1: เหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้ขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินสแลแมอายุ35ปีมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนกรณีกราดยิงด่านตำรวจทำให้ทหารพรานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะบิ๊กรานสั่งล่าวันสองมือบึ้มซุกเพื่อนบ้านบิ๊กรานเผยสารออกหมายจับ2ผู้ต้องหาคาบอมสภ.ตันหยงเร่งประสานล่าตัววันหนีซุกเพื่อนบ้านกอรมน.ออกแถลงการโต้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุฝ่ายความมั่นคงเปิดสัญจรเส้นทางบึ้มและยิงทหารพรานดับ5ศพชาวบ้านไม่ตระหนกกฎอัยการศึกค่ะ
0: ข่าวนี้มีอีกแล้วนะคะเรื่องของการหิ้วยาเสพติดแล้วไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศค่ะครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะมีการจับคนไทยคาสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญาวีอายุ45ปี2สามีภรรยาไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อค่ะว่าลูกสาวก็คือนางสาวจุธาทิพย์อายุ28ปีเป็นลูกสาวเนี่ยพร้อมกับแฟนหนุ่มอายุ28ปีเท่ากันนะคะแฟนหนุ่มชื่อนายสดาวุฒินะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะจากสนามบินดอนเมืองไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีบุคคลปริศนาจ้างหิ้วของไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุธาทิพย์ไปพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟก็เลยถูกควบคุมตัวนะคะก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าจะถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งต่างประเทศกรณีนี้นะคะก็คล้ายๆกับกรณีของแอมีนาที่เป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายสดาวุฒิเนี่ยก็มีการร้องนะคะไปยังกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องของแฟนสาวทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าใดจนกระทั่งทางครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลแจ้งว่าพบไอซ์ในซองกาแฟในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกตนนั้นหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อขอรับสินค้ายกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่ออิงอิงไม่มีการมาติดต่อขอรับสินค้าทำการบล็อกช่องทางการติดต่อซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวเงินค่าจ้างมาแล้ว 3,600 บาทนะคะทางนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าทางครอบครัวเขายืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะร้องลูกถูกหลอกตำรวจญี่ปุ่นจับหิ้วไอซ์ซุกกาแฟคาสนามบินฟุกุโอกะเชื่อคล้ายคดีแอมีนาโผล่อีกรายหิ้วสายหิ้วครอบครัวชาวนนท์ร้องสื่อช่วยลูกสาวถูกจับกุมคาสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังรับจ้างหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะเผยลูกค้าโอนค่าจ้าง 3,600 บาทก่อนปิดช่องทางติดต่อยันลูกสาวไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวอนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดหาตัวคนฝากของเชื่อซ้ำรอยคดีแอร์สาวมีนาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฝ ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายนะคะมาที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะทลายมังกรเทาล็อกหัวโจก3สมุนยึดโรงแรมเมืองนนท์ทำบ่อนอับยาค้ากามทลายรังมังกรเทาปราบเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest รวบหัวหน้าแก๊ง3ลูกสมุนชาวเมียนมายึดโรงแรมหรูเมืองนนท์เปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามครบวงจรค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวนครศรีฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์ร่วมงานสมโภชแสดงแสงสีสุดตระการตาวัฒนธรรมชี้ปีหน้าลุ้นเชียงใหม่นครศรีธรรมราชจัดทำบุญตักบาตรฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์เป็นประธานพิธีสมโภชคณะโนรา 1,000 คนร่วมรำเฉลิมฉลองกรมศิลป์ลุ้นขึ้นทะเบียนเชียงใหม่ปีหน้ามีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพคณะมโนรากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกแห่งที่9ของประเทศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพนักศึกษาอิตาลีที่ก่อนหน้านี้มีกรณีดราม่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกมาแล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานจบสวยค่ะว่ายสวยนักศึกษาชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าไกล่เกลี่ยกับนางสาวซูกัสผู้เสียหายกรณีแสดงพฤติกรรมกลางบนขบวนรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่เยาวชนชาวอิตาลียกมือไหว้ขอโทษยอมรับกระทำไม่เหมาะสมที่สำเร็จนะคะนักศึกษาอิตาลีว่ายสวยสาวไทยขอโทษถอยใน BTS ยอมรับไม่เหมาะสมแก๊งศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมบนรถไฟฟ้า BTS เจอดราม่าไล่ขุดขยี้จนไม่ไหวพร้อมผู้ดูแลโร่ยกมือขอโทษว่ายสวยผู้เสียหายสาวเสียงอ่อนยอมรับกระทำไม่เหมาะสมด้านผู้ดูแลเยาวชนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไทยจั่วกัมพูชาเลิกปั้นเฟกนิวส์หากอยากสันติบิ๊กดุลควงต่งจวินกินโจ๊กยามเช้าสารต่อมิตรภาพและความร่วมมือก่อนส่งเดินทางกลับประเทศพลอากาศเอกประภาสซัดเขมรเลิกปฏิบัติการ IO บ่อนทำลายสัมพันธ์ย้ำสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้หากปั้นเฟกนิวส์ต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภาคใต้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทางกอรมนจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าค่ะก็ชวนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อยากมาพูดอยากมาบอกต่อกันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเสาธงและพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวจากน่าน

0: หนังสือพิมพ์นะคะมานำเสนอในรายการ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราจะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพบทรสั่งทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสห้ามประมาทยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดลาดตระเวนทุกมิติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการปฏิบัติการกับกองทัพบกกองทัพภาคที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกมิติเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลทางบกในพื้นที่เสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกำชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่ม15ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊กระดับสูง2รายมีหลักฐานพัวพันชัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก13คนซึ่งเป็นกลุ่มทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนพบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในจำนวนผู้ถูกออก

0: หมายจับครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพักนนทบุรีโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มาตามนัดจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบ

0: ุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันในวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์หลายคนนะคะพักผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้วันนี้มาทำงาน1วันแล้วเดี๋ยวหยุดยาวกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เชื่อว่าหลายคนวางโปรแกรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวทำบุญกันหลายวัดเลยนะคะโดยเฉพาะในจันทบุรีมีหลายวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษากันด้วยนะคะแล้วก็หลายคนอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาในช่วงนี้พูดคุยทักทายมาได้เลยหยุดกันไป2วันหรือว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวใน

สัปดาห์นี้เดินทางไปไหนกันบ้างพูดคุยทักทายขอเพลงเพราะกันมาได้เลยนะคะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีสำหรับบรรยากาศในวันนี้เนี่ยอยากจะฟังเพลงแบบไหนทักทายมาได้เลยนะคะ

0: คอตกรีนนิวส
1: ์หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะ

0: สำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

อยู่กันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยค่ะช่วงนี้หลายคนอยากจะเติมความสดชื่นป้องกันโรคหวัดนะคะจะได้เตรียมตัวในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้กันด้วยแนะนำเป็นถั่วลันเต้าเลยค่ะเป็นแหล่งของใยอาหารที่ดี

นะคะเรื่องของการรักษาสมดุลของลำไส้เนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าคุณมีสุขภาพลำไส้ที่ดีส่งผลเรื่องของผิวพรรณเรื่องของระบบสมองที่สำคัญนะคะช่วยทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยสุข

0: ช่วยป้องกันโรคหวัดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยละค่ะ
1: Mcot Green News
2: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อต Green News หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์สำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่าภาวะความร้อนจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อปะการัง 84% ทั่วโลกเป็นผลปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการังที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้โดยการรายงานของ ICRI พบว่าปรากฏการณ์ฟอกขาวในครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2566ส่งผลกระทบต่อ82ประเทศและดินแดนทั่วโลกทำลายระบบนิเวศทางทะเลสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวนมากโดยประเมินว่าปะการังมีบทบาททางเศรษฐกิจและบริการในระบบนิเวศคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทั้งนี้ปะการังที่ขาดสารอาหารจะกลายเป็นสีขาวและตายได้ในที่สุดโดยปะการังมีบทบาทสำคัญในการให้อาหารให้รายได้และการปกป้องชายฝั่งแก่ประชากรราว 1,000 ล้านคนทั่วโลกและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างเช่นการท่องเที่ยวทั่วโลกMCOT Green News
1: สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ขณะนี้เวลา 9:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยสาธารณสุขเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งโดยการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งนี้พบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยงานบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบหมอพร้อมกรมปศุสัตว์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทางการจีนแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเข้าไทยย้ำขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปล่อยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่และตับห่านมายังประเทศไทยซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าโลกหรือ WTO ที่ยึดการปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้าอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นการพิจารณาโดยกรมปศุสัตว์ได้ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากฝ่ายจีนเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสัตว์ปีกตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจริงซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์กระบวนการดังกล่าวยังห่างไกลขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากยังต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอีกหลายขั้นตอนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหมักมากบริเวณประเทศไทยถึง30กรกฎาคมนี้โดยในช่วง27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มี

0: ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
7: ฝนตกชุกล้างยาทิ้งโรคพืชดื้อยาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีกลุ่มแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสไนโตรสปีดแพร่พันธุ์กระจายเบียดคุมโรคพืชเรื่องของการเรื่องที่อยู่ย่อยปุ๋ยตกค้างให้เป็นประโยชน์ย่อยเศษใบและหญ้าให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีปลดล็อกฟอสเฟตที่บล็อกแคลเซียมเหล็กสังกะสีเหมือนกันนี้ให้พืชเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์สร้างความเจริญเติบโตเขียวงามใบใหญ่ด้วยตัวโรสปีดของคลังเกษตรบางเขนใช้พ่นใบเพื่อลงดินหรือปล่อยไปกับระบบน้ำเบียดคุมโรคพืชสร้างปุ๋ยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืชเจริญเติบโตแข็งแรงใช้สำเร็จมาแล้วหลายสวนมีจำหน่ายที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาโทร0818886303 0818886303นะครับ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละ

0: ประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
5: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ในช่วงนี้หลายคนอยากจะดูแลสุขภาพนะคะปังปอนเลยสรรหาเรื่องราวอาหารการกินมาบอกกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหยุดยาวนะคะจะได้มีเวลาในการดูแลตัวเองกันด้วยค่ะข้าวโพดเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะเลยนะคะสามารถที่จะช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ด้วยในเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมเขาก็ช่วยได้ด้วยนะคะหลายคนจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ในการทำงานตลอดทั้งวันทานข้าวโพดไปแล้วสามารถช่วยป้องกันเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมได้ดีบำรุงสมองด้วยค่ะไปเพิ่มหน่วยความจำชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าข้าวโพดเนี่ยวิตามินซีเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะไปฟื้นฟูร่างกายของเราใหแข็งแรงบรรเทาอาการโรคหวัดได้เป็นอย่างดีตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นหวัดสามารถเลือกทานเป็นข้าวโพดกันได้เลยนะคะสามารถทำให้เราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นได้และที่สำคัญนะคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะดื่มน้ำอุ่นๆรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะ

อตกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100%

0: ็นภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: Emcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปัญหามลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ในตอนนี้คืออุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ

0: ต่างๆจากเครื่องยนต์สันดาปภายในปีนี้จึงเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามสำหรับการพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดหรือการคิดค้นเทคโนโลยีอื่นๆที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายในขณะเดียวกันเต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รัฐบาลผู้บริโภคและนักวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคและปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีสีเขียวต่อไปได้ในอนาคต
1: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M คอร์ด Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทร์

คล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงมันหวานญี่ปุ่นหรือว่ามันเทศญี่ปุ่นบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าด้านนอกนะคะเป็นสีม่วงด้านในเป็นสีเหลืองมีความหอมละมุนทานไปแล้วเนี่ยรับรสได้เลยนะว่ามันมีความนุ่มนะคะและที่สำคัญมีกลิ่นหอมของมันด้วยค่ะรสชาติออกหวานๆนิดๆนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะอิ่มนานสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของลดความอ้วนนะคะทานในตอนเช้าอิ่มกันไปถึงตอนบ่ายเลยทีเดียวค่ะก็เลยไม่แปลกใจใช่ไหมคุณผู้ฟังที่มันเทศญี่ปุ่นหรือว่ามันหวานญี่ปุ่นนะคะถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดอาหารของการลดน้ำหนักนั่นเองค่ะและนอกจากนี้บำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยพองใส

้นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงนะคะไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราช่วยทำให้ห่างไกลจากโรคหวัดได้ดีมากๆเลยค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส
1: ์ทูตพาณิชย์ได้มีการรายงานว่าเทรนด์อาหารสำหรับปี2025ในตลาดเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับอาหารที่เน้นสุขภาพความยั่งยืนการปกป้องสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยและวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในปัจจุบันโดยแนวคิดและประเด็นสำคัญในเรื่องนี้คือเนื้อสัตว์แห่งอนาคตที่ไม่ใช่แค่การแทนที่เนื้อสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืชแต่ยังรวมถึงการให้คุณค่ากับเนื้อสัตว์ในรูปแบบใหม่อีกด้วยและแนวโน้มนี้มีการหม่งชี้ว่าการผลิตเนื้อสัตว์ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นเร็วกว่าถูกกว่าและมากกว่าโดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องท้าทายแต่จะมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วและร้านอาหารจำนวนมากก็ได้มีการนำเทรนด์อาหารมังสวิรัติอาหารวีแกนมานำเสนอในเมนูอาหารของร้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการเกาะ

0: ติทิศทางอาหารตลาดเนเธอร์แลนด์พบอาหารแห่งอนาคตมาแรงในขณะนี้โดยเฉพาะในเรื่องของโปรตีนจากพืชสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาอาหารขยะและมีการแนะนำผู้ส่งออกในเรื่องของร้านอาหารไทยศึกษาเทรนด์นำมาปรับใช้ในการผลิตคาดมีโอกาสขยายตัวสูงยิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์
1: การบริโภคอาหารของประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงส่งผลต่อปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจากรายงานของ UNEP ปี2024เปิดเผยว่าขยะอาหารทั่วโลกในปี2024รวมถึงปี2025เกิดขึ้นจำนวนกว่า 1.05 พันล้านตันมาจากร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารจากครัวเรือนคิดเป็นปริมาณขยะอาหารต่อคนเท่ากับ 13.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเกิดจากภาคครัวเรือนกว่า79กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนประเทศไทยจากข้อมูลมีการพบปริมาณขยะที่คนไทยสร้างเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีการกำหนดขึ้นดังนั้นปัญหาขยะอาหารจึงเป็นอีกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแม้หลายคนมองว่าขยะอาหารเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนพลาสติกและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจริงๆแล้วขยะอาหารเมื่อไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้เน่าสลายไปเองตามธรรมชาติกระบวนการย่อยนี้แหละที่จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: 10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขอบคุณประชาชนเข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทดพลคัดกรองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์พบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการโดยรัฐบาลพร้อมทบทวนคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและนำคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายกำหนดการอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลา5 ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมากทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้ถือบัตรกว่าล้านคนมีประชาชนอายุระหว่าง 18-60 ปีมากกว่า5 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตวันนอรับเหตุยิงถล่มจุดตรวจนราธิวาสอาจทำพูดคุยสันติสุขยุ่งยากมากขึ้นแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวโน้มการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5 คนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษให้ได้ซึ่งการปฏิบัติการขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงและไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกส่วนการยกระดับประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีอยู่แล้วใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงเข้มแข็งและต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่ทำให้การพูดคุยเกิดความยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ที่ต้องการให้เกิดการคุยมีหลายกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทางรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้ยืนยันว่าการพูดคุยถือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งการพูดคุยเพื่อเดินหน้าสันติสุขอย่างยั่งยืนและจากการประเมินในขณะนี้คิดว่าการพูดคุยเป็นวิธีหนึ่งส่วนมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยหนีไฟป่าอิตาลีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสื่ออิตาลีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณคาบสมุทรกาโนประเทศอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องสั่งปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างชายฝั่งเบรชคิชีและวิสเตส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชายหาดราว400 คนได้รับการอพยพต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณปิเลฟราบาเลนอกเมืองเปสคีชีก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณอ่าวมักนาโคราและอาเซนาโดยมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟขยายวงกว้างทีมดับเพลิงเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำภูมิภาคและอากาศยานรวมถึงเครื่องบินดับเพลิง2 ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิต

0: ายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังคะถ้าถามถึงนะสำหรับร้านผลไม้ในจันทบุรีมีมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหลายร้านเนี่ยก็เลือกจัดเป็นกระเช้าให้คุณได้สะดวกสบายโดยเฉพาะในจันทบุรีมีผลไม้ให้คุณได้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็บอกนะคะว่าอยากจะทานเป็นน้ำปั่นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พาเดินทางกันไปที่ตลาดจตุจักรนะคะรวมถึงตลาดเซนทิกเขาจะมีร้านน้ำปั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะจะทำเป็นสมูทตี้ใส่โยเกิร์ตนะคะหรือว่าคุณจะเลือกเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่คุณชื่นชอบสามารถแวะกันไปได้เลยมีหลายร้านเลยนะคะทั้งที่ตลาดจตุจักรเองทั้งที่ตลาดเซนทิกด้วยนะคะและนอกจากนี้เขายังมีร้านผลไม้สดๆให้คุณได้เลือกทานกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยู่ในช่วงของการดูแลตัวเองเลือกทานเป็นผลไม้อร่อยๆแบบนี้ก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ

0: Hot Green News
1: จันทบุรีนำเปลือกทุเรียนที่เป็นขยะซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมาสับละเอียดผ่านกระบวนการหมัก21วันร่วมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อลดการใช้อาหารสำเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์จาก10บาทต่อกิโลกรัมเหลือเพียงประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากยิ่งขึ้นในราคาถูกมีการสนับสนุนให้เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆและทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์กิจกรรมจังหวัดจันทบุรีปลดขยะพลาสติกเป็นการบูรณาการทั้งส่วนราชการภาครัฐภาคประชาสังคมสืบเนื่องจากปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องต้องมีแนวนโยบายในการวางกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะประเภทขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำคัญที่สุดและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเป็นไปแบบต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน
1: ์ AM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817

0: FM 107 MHz จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ข่าวของใครเนี่ยดังมากเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าภรรยาสุดที่รักของนักธุรกิจหนุ่มอย่างน็อตวิศรุตนะคะหรือว่าแม่ชมค่ะเพิ่งบินลัดฟ้าไปเชิดฉายร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกที่กรุงปารีสนะคะหลายคนเห็นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟชั่นของตัวแม่เนี่ยไม่พลาดเลยจริงๆนะคะแล้วล่าสุดนะหลังจากที่กลับมาถึงไทยนะคะพักร่างได้ไม่นานภารกิจแรกของการแลนดิ้งถึงเมืองไทยก็คือการเดินทางนะคะไปดูน้องพายุที่สนามแข่งโกคาร์ทค่ะแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าแม่ชมเนี่ยเชียร์ติดขอบสนามแบบใกล้ชิดชนิดเกาะติดทุกโค้งเลยทีเดียวค่ะแม้สนามการแข่งรถเนี่ยจะดุเดือดนะคะอากาศจะร้อนระอุขนาดไหนแต่ความฮือฮาที่ทำเอาทุกคนก็หลุดโฟกัสก็คือคอสตูมสุดชิคของแม่ชมนี่แหละเขามาในลุคนะคะที่หลายคนเห็นแล้วตะลึงไปเลยจ้ากับการไปเชียร์ลูกชายที่บอกเลยนะคะว่าจัดเต็มตามแฟชั่นนิสต้าตัวแม่แบบนี้แหละโดยแม่ชมมาในชุดเดรสสีเหลืองสดใสแมทกับการโพกผ้าคลุมหัวลายดอกไม้คอมพลีทสุดค่ะด้วยรองเท้าสุดเก๋นะคะเป็นรองเท้าแตะเป็นการผสมผสานความชิลเข้ากับแฟชั่นได้แบบลงตัวสุดๆไปเลยค่ะเหมาะกับอากาศร้อนๆที่เมืองไทยแบบนี้เป็นที่สุดเลยหลายคนตามไปดูนะคะว่ารูปของแม่ชมในเซตนี้เป็นยังไงใครยังไม่ได้เห็นตามหาชมกันได้เลยนะคะ

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินท้าเอาเลยหลังยิ่งชีพจ่อแฉคดีหัวสวเพิ่มลั่นเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนขึ้นตึกบัญชาการผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกรณีออกมาพาดพิงปมหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อนายอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าเอาเลยก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพระดอนเผยพักเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพเหตุเสียหายถึงพักนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเปิดเผยหลักฐานการหัวสวโดยมีการพาดพิงชื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายพระดอนด้วยว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นรวมถึงหลักฐานก็เป็นหลักฐานเก่าส่วนจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพในสัปดาห์นี้หรือไม่นายพระดอนระบุว่าเดี๋ยวทางพักจะหารือกันอีกทีสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายพระดอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ตัวบุคคลแต่เสียหายไปถึงพักจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าฟ้องส่วนหลังจากนี้จะมีการฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่ายังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งตรวจสอบแอปหมอพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งตรวจสอบกรณีผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาพร้อมย้ำว่ารู้แล้วข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดแต่ยังไม่ยืนยันเป็นการสวมสิทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยที่ให้บริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนขอให้คนที่พบข้อมูลการรักษาไม่ถูกต้องแจ้งเรื่องเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: วันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วย2เพลงTo Become One นะคะกับ Back For Good ค่ะ2เพลงที่ DJ เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในวันเริ่มต้นสัปดาห์27กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะว่าหลายคนอาจจะบ่นเหนื่อยล้านิดนึงใช้พลังงานมายาวนานตลอดทั้งเดือนแล้วสัปดาห์สุดท้ายก็จะอ่อมๆนิดนึงแต่ว่าบางคนบอกไม่เหนื่อยหรอกไม่ล้าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้หยุดยาวแล้วแล้วก็มีเสียงกระซิบว่าหยุดตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะลากันยาวทั้งวันลาวันจันทร์วันศุกร์นี่ได้ยาวทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็ดีใจด้วยถ้าเกิดว่าใครได้หยุดยาวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครไม่ได้หยุดยาวก็ส่งเพลงเพราะๆทุกเพลงเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังต้องนั่งทำงานอยู่เป็นเพื่อนดีเจอ้อมก็แล้วกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเราทำงานเราก็สนุกสนานกับการทำงานได้เนาะส่วนใครได้ไปเที่ยวพักผ่อนก็ดีใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี
0: ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ยกมือขึ้นเลยค่ะปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกด้วยแล้วก็ผลก็ยังไม่ติดอีกด้วยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนะคะดูจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะส่วนการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีไปเลยดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคา699บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่านะคะโทรไปได้แบบด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์นี้02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

เพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

เล่ารอบโลกเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้มีเรื่องราวจากออสเตรเลียมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องที่แปลกดีค่ะสื่อออสเตรเลียรายงานว่ามีคุณแม่ชาวออสเตรเลียให้กำเนิดลูกสาวแฝด4ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยแค่1ใน

ใน15ล้านเท่านั้นเองค่ะโรงพยาบาล Royal Brisbane and Women's ในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียนะคะได้เปิดเผยถึงความสำเร็จทางการแพทย์หลังจากหญิง

0: เด็กหญิงทั้ง4แฝด4เนี่ยมีน้ำหนักตัวไล่เลี่ยกันในระหว่าง 1,025 ถึง 1,151 กรัมค่ะตอนนี้เด็กๆแฝดทั้ง4นะคะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอดูแลทารกแรกเกิดแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดีมากทั้ง4คนเลยค่ะแฝด4ทั้งหมดนะคะเป็นเพศหญิงที่เกิดจากไข่ที่ปฏิสนธิใบเดียวคุณหมอเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่พบได้ยากยิ่งกว่าการตั้งครรภ์แฝด4ทั่วไปเลยค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ดูแลการตั้งครรภ์ครั้งนี้นะคะบอกนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแค่1ใน15ล้านเท่านั้นเองแล้วก็ในออสเตรเลียเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ทารกทั้ง4ใช้รกเดียวกันด้วยยิ่งไม่เคยพบมาก่อนเลยนะคะคุณหมอท่านว่าอย่างนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าแฝด4ที่คลอดมาก็ได้ผ่าคลอดออกมาอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็แข็งแรงดีด้วยนะคะทางด้านคุณแม่ของแฝด4เนี่ยค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองมีลูกอยู่แล้ว4คนแล้วก็ไม่ได้วางแผนจะมีบุตรเพิ่มก็เลยประหลาดใจแปลกใจมากตอนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ลูกแฝด4นะคะแล้วก็ทีแรกก็เป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝด4แบบนี้นะคะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ว่าในที่สุดก็ได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจกันทีเดียวนะคะถือเป็นความสำเร็จของการคลอดบุตรแฝด4ออกมาได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยด้วยนะคะปัจจุบันนี้คุณแม่ลูกแฝด4นี้นะคะได้เปิดระดมทุนผ่านระบบออนไลน์เพื่อที่จะจัดซื้อรถตู้ที่มีที่นั่งอย่างน้อย10ที่นั่งเพื่อที่จะให้สมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเนี่ยได้ใช้รถมีรถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็วางแผนเอาไว้ในแบบนั้นค่ะก็เป็นเรื่องราวแปลกๆเป็น1ใน15ล้านที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้ค่ะ
1: เรื่องเล่ารอบโลก

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: มีกิจกรรม Y Entertain Award 2026ที่เริ่มเปิดให้โหวตกันแล้วมีรายชื่อผู้เข้าชิงใน5สาขามาให้ชาวด้อมได้ร่วมโหวตกันนะคะกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะเป็นงานประกาศรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมซีรีส์ Y ค่ะมี5สาขารางวัลให้ได้โหวต ด้วยกันนะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor Yim Y 2 Pooh Powell Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งหฤทธิ์ B 2 Powell นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 ภูกริตติน B 5 Ford ทิติพงษ์รางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4 ฝ้ายพีรยา G 5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์รางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2 ตีตีป๋อ R 3 ฝ้ายอะตอม R 4 มี่พัฒน์เอย่า R 5 อุ้มแบมและรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา N 2 พิษรัก Poisonous Love N 3 พี่ฝากชอบเธอมู่ N 4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N 5 Not the Best But Still Good อยู่ด้อมไหนรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะโหวตกันได้ผ่านเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote หรือโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้จนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของ Soft Music Time แล้วนะคะดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังทาง FM 95.25 ไปก่อนแล้วก็ลาคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทาง TikTok Live mcot จันทบุรีนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์วันศุกร์เลยนะคะไลฟ์มาวันศุกร์อีกทีหนึ่ง 11:30 ถึงเที่ยงส่วนรายการก็เจอกันได้ในเวลาปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันค่ะดีเจอ้อมไปแล้วนะสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ขณะนี้เวลา 12:00 น.จับตาครม.พิจารณาขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการจนถึง30กันยายนก่อนเคาะหลักเกณฑ์ใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.ตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนการฟ้องดำเนินคดีไม่ใช่การปิดปากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการ3คนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตาม

0: ได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องประเด็นหัวสวนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระประชุมครม.วันนี้ด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.วันนี้ออกมาตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพาดพิงเรื่องหัวสว.ว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วและบอกเลยนะครับว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อเอาเลยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นขณะที่นางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงแล้วก็นำคลิปที่นำเสนอเป็นคลิปที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว.และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาซึ่งตนก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทต่อคนมาร้องได้รับอิสรภาพและขณะนี้ศาลสั่งให้รอลงอาญาครับนางสุดสมรวยขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหายพร้อมระบุด้วยนะครับว่าคนจังหวัดอำนาจเจริญทราบดีว่าเป็นน้องสะใภ้และเป็นผู้สมัครสบกลุ่มสตรีและได้ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้ามาสู่รอบประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีกกต.ก็ตรวจสอบจบไปแล้วอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนนายพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองภูมิชัยไทยยืนยันว่าหลักฐานที่เปิดในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับแล้วก็การยืนยันว่าจะฟ้องไม่ใช่การปิดปากเพราะเราเรื่องดังกล่าวทำให้เราเกิดความเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายถึงพรรคขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ถูกสอบถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นประเด็นหัวสว.เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะตอบได้ส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันนี้ครับซึ่งเลื่อนมาเป็นวันจันทร์คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลารับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569จากเดิมวันที่31กรกฎาคมครับโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการปี69ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่31สิงหาคมเดิมก็คือจะสิ้นสุด31กรกฎาคมครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาและผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในขณะนี้ทางทำเนียบแจ้งว่าภายหลังประชุมครม.ครับจะมีการแถลงข่าวเรื่องอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำแถลงโดยนายสิริพงษ์อังคสมกูลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะเสนอร่างกฎกระทรวงที่จะกำหนดให้สินค้าแบตเตอรี่นะคะและ power bank นั้นเป็นสินค้าควบคุมค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและก็ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนที่จะออกสู่ตลาดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่หรือว่า power

0: แบงก์ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นระยะนะคะว่าแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือว่าระเบิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่ากระทบต่อทรัพย์สินการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้เขาจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเธียมอันนี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ power bank ก็จะมีการปรับปรุงมอกของ power bank ด้วยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีข้อมูลคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนด้วยทั้งนี้นะคะครม.ถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยคุณวราวุธบอกว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงกลางปีหน้าก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก็จะผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะคะก็เน้นย้ำกันเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ Power Bank กำลังจะมาแล้วค่ะ
1: เรื่องของกระทรวงเกษตรเองในที่ประชุมครม.วันนี้นะครับก็จะเคาะการโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครม.มีมติแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้ครับจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนจะเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะก็บอกว่าวันนี้ครับมีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับวันนี้จะขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ69กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปี69ครับ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ระบุนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีทหารพรานเสียชีวิตและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะทางท่านทางคุณวันมูหมัดนอนเนี่ยนะคะก็ถูกถามว่าอันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพหรือไม่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการพูดคุยนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการสันติสุขอย่างยั่งยืนได้มาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าเถื่อนเพราะผลประโยชน์เหล่านี้อาจเข้ามามีส่วนค่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นยุติลงก็ขอให้ดำเนินการควบคู่กันไปและตรวจสอบทุกฝ่ายยืนยันว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยลงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของวัดพระมหาธาตุวร

0: มหาวิหารนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทางคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะดัน7วัดคูเมืองและเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: 2016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสุชาติชมกลิ่นปลื้มวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติครับจ่อดัน7วัดคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ครับมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองและก็นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นดำเนินการ5รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี62ครับพร้อมย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้นส่งการบ้านให้กับองค์การยูเนสโกด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำยากมากครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้ก็คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทั้งนี้ครับต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทางกระทรวงหรือรัฐบาลทำฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่เร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ Early Retire สำหรับข้าราชการแล้วก็เรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนนะคะวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่าเรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้และประเดิมด้วยธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงปยป.ก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองนะคะคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้ยุบนะคะกำลังศึกษาอยู่ค่ะนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปียังไม่มีการยุบสักหน่วยงานเลยนะคะส่วนรายชื่อขององค์การมหาชน

0: ให้ไปสอบถามกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.ค่ะนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่รองนายกปกรณ์บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบค่ะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนและก็จะมี 2-3 ทางเลือกให้เช่นย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะคะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าก็ยังคงจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาติงคุณปกรณ์นินประพันธ์นะคะบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะออกมาพูดทีละหน่วยงานค่ะควรจะหาทางหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบค่ะก็ตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่มาคุยเรื่อง Early Retire ก่อนที่จะยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในความคิดของคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศควรจะทบทวนภารกิจครั้งใหญ่ค่ะว่ารูปแบบของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่มีอยู่ใต้สังกัดภารกิจจำเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามันมีภารกิจใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องการหน่วยงานรองรับดังนั้นต้องทบทวนภารกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนที่ต้องโดนยุบรวมนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะบอกทีละหน่วยงานก็บอกออกมาแบบนี้ถือว่าคิดไม่เป็นระบบค่ะแล้วก็ยังติ่งด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการคัดเลือกคนที่ไปต่อกับหน่วยงานไม่ได้แล้วออกจากงานไม่ใช่แค่ early retire เท่านั้นไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถ early ไปก่อนเป็นอันดับแรกค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะหลังจากที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นแค่3วันมีคอมเมนต์ 8,000 ความเห็นเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่ต้องการเข้าโครงการเพราะค่าตอบแทนสูงสุดชดเชย12เดือนสำหรับคนที่อายุเกิน50อาจจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดได้บ้างเขาก็ออกมาตึงแบบนี้นะคะว่าก็คงจะต้องศึกษาไปทั้งระบบการรีบร้อนออกตัวออกมาตรการใดๆออกมามันจะทำให้ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะคะก็เป็นเสียงติ่งจากฝ่ายค้านค่ะ
1: คุณสิริกัญญายังพูดถึงภาษีสหรัฐ 12.5% แค่ทีเซอร์นะครับยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากห่วงปมแรงงาน

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์ยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำ Missing Link หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอีกมากมายที่จะไปทำซึ่งการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link ซึ่งจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงครม.เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งสุริยะพอใจโผเชื่อทีมใหม่ขับเคลื่อนงานได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่กระทรวงเสนอยืนยันการจัดทำบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ความสามารถสำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทิติพรลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสรัญญูภูลลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบิ๊กดูลเลี้ยงอาหารเช้าตงจุนก่อนบินกลับจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินซ์เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำวันเดียวกันพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ชูบทบาท Connector Economy สู่เวทีโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นับตั้งแต่ปี2534โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในไตรมาสที่4และเปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ธุรกิจหรือกระบวนการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนระดับโลกเพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยประเทศไทยจะแสดงศักยภาพในเวทีโลกในบทบาท Connector Economy หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือท่ามกลางความขัดแย้งของเหล่ามหาอำนาจโลกสำหรับภาคประชาชนรัฐบาลเตรียมนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศมาจัดแสดงต่อผู้นำเศรษฐกิจโลกเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นทั้งด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยเข้าสู่เวทีโลกผบชน.เข้าสอบสวนผู้ต้องหาชายชาวเวียดนามทำหน้าที่กดเงินขบวนการซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกส่งญี่ปุ่นพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาสอบปากคำนายเหงียนทินเฮาผู้ต้องหาชาวเวียดนามที่สน.บางยี่ขันหลังถูกจับกุมจากการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการสืบเนื่องจากกรณีหญิงสาวชาวไทยถูกฝากให้หิ้วกระปุกมะขามเปียกเดินทางไปญี่ปุ่นแต่เกิดความผิดสังเกตจึงนำพัสดุเข้าแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบก่อนพบไอซ์กว่า2กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในพลตำรวจโทสยามเปิดเผยว่าแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีหน้าที่กดเงินสดให้กับเครือข่ายหลังจากกดเงินได้เดินทางออกนอกประเทศไทยกระทั่งวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเงียนเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านทางจังหวัดนครพนมก่อนเดินทางเข้าที่พักในพื้นที่สาทรชุดสืบสวนบกน.7จึงติดตามเข้าจับกุมตัวได้ภายในห้องพักจากการตรวจสอบของกลางตำรวจพบข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ต้องหาอาจมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดเบื้องต้นนายเหงียนให้การยอมรับว่ามีหน้าที่กดเงินจริงแต่ระบุว่าเป็นเพียงการรับจ้างกดเงินและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือเว็บพนันออนไลน์อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การและอยู่ระหว่างการขยายผลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกวังคดีหลกรายงานค่ะ
9: 1จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcord Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: M HOT CONNECT แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT CONNECT ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT CONNECT แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
16: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Mcot เตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้ปอปอยังมีเรื่องราวมาเตือนภัยเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือยิ่งในช่วงของการเดินทางแบบนี้นะคะหลายคนหยุดยาวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะปัจจุบันพบเหยื่อเป็นจํานวนมากนะคะที่ถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือติดต่อมาแบบนี้ค่ะว่าบัตรประชาชนของคุณถูกนําไปเปิดซิมแล้วซิมดังกล่าวเนี่ยมันผิดกฎหมายจากนั้นจะมีการโอนสายไปยังบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจค่ะก็ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์นะคะทั้งนี้การหลอกลวงเนี่ยก็จะส่งเป็นลิงก์เป็นข้อความมาให้คุณได้ไปกรอกข้อมูลส่วนตัวไปติดตั้งแอปไปโอนเงินต่างๆนะคะในช่วงที่เราเดินทางอาจจะไม่มีเวลาในการตรวจสอบนะคะก็รีบทำตามขั้นตอนเพราะว่ากลัวโทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเจอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะโทรแจ้งนะคะในการระงับธุรกรรมต่างๆกับธนาคารหรือโทรแจ้ง AOC1441ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคุณผู้ฟังอย่าเชื่ออย่ารีบให้ข้อมูลนะคะและอย่ารีบโอนค่ะควรตรวจสอบกับหน่วยงานจริงก่อนที่จะทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้งด้วยนะคะด้วยความห่วงใยคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นเองค่ะ
0: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: คอตกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ครีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

อนุทินบอกมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุดบ้าน20ล้านคอนโดไม่ปรากฏรายการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคา20ล้าน5แสนบาทและคอนโดมิเนียม2แห่งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในบัญชีทรัพย์สินว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่าแล้วมันหายไปไหนนายกรัฐมนตรีตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ตนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วมันเคยมีหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเคยมีสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่หากมีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีตนมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องมันทำมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะให้คนทำแล้วตนคอยตรวจสอบผู้สื่อข่าวจึงถามว่าหากไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าส่วนที่เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีปรากฏนายกรัฐมนตรีตะโกนขึ้นมาว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกโดยก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อตกลงการหย่าร้างเมื่อผู้สื่อ

0: าวย้ำถึงคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีส.ส.พรรคประชาชนรับหนังสือคดีหัวสว.ปณิดาจี้กกต.เร่งส่งสารย้ำไม่ต้องรอสอบจนสิ้นสงสัยนายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปณิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นผู้แทนพรรคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีเลือกตั้งสว.โดยระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของการพิจารณาของกกต.อ้างถึงพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการหัวสว.อาจจะเข้าข่ายการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญาโดยขอให้พรรคประชาชนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่ไว้ใจกกต.ในการพิจารณาขณะเดียวกันจะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติการของกระบวนการหัวสว.แต่ระดับมีระดับคนในรัฐบาลและสว.รวมไปถึงคนที่อยู่นอกสภาขอให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านนางสาวพนิดาระบุว่าขอบคุณทนายอั๋นที่นำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในวันนี้หลังจากนี้จะศึกษาดูข้อมูลและหลักฐานว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปสุดท้ายอย่างที่ศาสตราจารย์สิริพานนกสวนสวัสดีฝากให้ในเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้จากการไต่สวนหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสามารถส่งสารทั้งหมดได้ทันทีกระดยิงซีแอตเทิลตายเพิ่มเป็น3คนเหตุร้ายในระหว่างงานเทศกาลอาหารสุดสัปดาห์ที่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายกระดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างงานเทศกาลอาหารประจำปีในซีแอตเทิลเซ็นเตอร์ใกล้กับหอคอยสเปซนิดเดิลนอกจากนี้นอกจากมีผู้เสียชีวิต3คนยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมไปถึงเด็กเล็กอายุ2ปีอีก1คนด้วยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ล่าสุดแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว1คนและอีก1คนหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังออกไล่ล่าส่วนรายละเอียดและแรงจูงใจยังไม่มีการเปิดเผย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่า

0: ับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู
11: ่ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยละค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์อันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
10: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้พอเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

พลงเก่าเพลงเพราะจากโจ้บุญนาคครับและนี่คือรักที่ฝากไว้แต่ก็มีบางท่อนนะฮะที่บ่งบอกถึงความรู้สึกดีๆที่ส่งต่อนะฮะแล้วก็ส่งมอบให้เหมือนเดิมกับวันพิเศษนะฮะที่เธอนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะฉลองแล้วก็ยินดีอยู่กับใครแต่ในใจก็ยังนะร่วมส่งคำอวยพรให้กับเธอแฮปปี้เบิร์ธเดย์โจบุนาครับบรรยากาศในช่วงพักบ่าย14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกา3ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับแต่วันนี้อาจจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแค่1ชั่วโมงเพราะบ่าย3โมงต้นไปมีประชุมนะมีประชุมต่อเมื่อเช้าก็ประชุมครับนะฮะในช่วงเที่ยงครึ่งก็เลยให้น้องปังปอนทำหน้าที่คนเดียวครับคราวนี้กลับมาละนะฮะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะกับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายของวันจันทร์ที่27นะฮะกันยายนกรกฎาคม2569นะครับผมมิสเตอร์ดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังและช่องทางการสื่อสารกับเราเหมือนเดิมนะ0394714444และอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับ Your request ก่อนหน้านั้นโจบุญนาครับกับเพลงรักที่ฝากไว้ไหนๆก็เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งนึงสำหรับพี่รองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความสุขกันทั่วหน้าทุกภาคส่วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนส่วนราชการต่างๆนะฮะฟอนโมเดิร์นด็อกครับก่อนครับ

0: คำเดียวสั้นๆนะก่อนนะ Hot Modern Dog ครับช่วงเวลาที่ดีๆแล้วก็มีความหมายมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับ M Cotton 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M Cotton Connect ครับผมมิสเตอร์เอ็นเป็นเพื่อนคือฟังก็วันจันทร์นะแล้วก็ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยังทำงานกันอยู่แต่บางคนเนี่ยลาวันนี้แล้วก็ลาวันศุกร์ด้วยนะครับหยุดยาว9วันแล้วก็อาจจะแพลนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือว่ากลับบ้านนะฮะในช่วงของวันเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ด้วยวันพรุ่งนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจกันยาวแต่ในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็อาจจะนะยังลุยภารกิจหน้าที่การงานกันต่อไปก็เป็นกำลังใจกันครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะฮะ
1: Mcon Break Time
0: 1ข้อความ1สายที่ถูกถามมาที่0394714444สวรรค์เป็นใจนะครับอินทนินครับอีก1เพลงเก่าเพลงพล็อกขอบคุณ1สายจากพี่จุ๊บแจงสำหรับการทักทายมานะครับผมแล้วก็สวัสดีซอนุชคนสวยและทีมงานเพื่อนๆทางเกาะภูเก็ตด้วยสาวเหนือเจ้าหรือว่าจะเป็นสาวจันทบุรีด้วยนะครับ

คนเดียวที่รักมั่นคงซื่อตรงจริงใจและไม่เปลี่ยนไปรักใครสี่ห้องของดวงใจไม่มอบให้ใครอีกเลยสวรรค์เป็นใจครับอินทนินตามคำขอนะฮะกรรมการในช่วงบ่ายครับวันทำงาน1วันแต่จะเป็นบรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจของคุณผู้ฟังหลายท่านครับหลายท่านอาจจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่จันทบุรีก็ต้อนรับสู่จันทบุรีนะครับผมอาจจะมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์พูวิลล่าชายทะเลหรือว่าจะเป็นสวนผลไม้ต่างๆก็ขอให้มีความสุขนะครับ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-COT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: M-COT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-COT Hello วันวาน

หนึ่งเพลงเพราะนะฮะและนี่คือค็อกเทลครับกับเพลงคู่ชีวิตถ้าเกิดเป็นคนที่นะเป็นเนื้อคู่กันแล้วแล้วก็มีอะไรดีๆเขาบอกว่าอะไรนะศีลเสมอกันแล้วก็เคมีตรงกันหรือเปล่าก็อยากให้เป็นคู่ชีวิตของนะฮะทุกๆคนที่เจอแต่คู่ที่ดีๆมีความสุขนะครับนะมีการดูแลเอาใจใส่แล้วก็นะประคองกันไปสำหรับบางครั้งบางช่วงของชีวิตซึ่งชีวิตแต่ละคนก็อาจจะมีขึ้นมีลงบางคนก็ขึ้นตลอดนะฮะบางคนก็ส่วนใหญ่ลงมากกว่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นขึ้นลงลงครับนะเรื่องของกราฟชีวิตมอบเป็นกำลังใจกันและขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมา2เพลงต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นรักปอนปอนหรือว่าจะเป็นคู่ชีวิตนะครับนอกจากนั้นยังมีสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยของมาชาแล้วก็อะไรนะเพียงคนเดียวในหัวใจหรือเปล่าอ่ะจะทยอยเล่นให้ฟังในช่วงเวลาที่เหลือครับนะน่าจะได้ประมาณ 3-4 เพลงกับบรรยากาศในช่วงแบบนี้นะฮะเอ็มขอบจันทร์ 95.25 สดๆกับผมมิสเตอร์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังของคุณสุรการทักทายแล้วก็ช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาอย่างต่อเนื่องบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันได้นะครับผมจันทบุรีในตอนนี้รู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมฟ้าอึมครึมหน่อยแต่ฝนไม่ตกนะแต่เมื่อคืนในช่วงดึกก็มีปล่อยๆแต่วันก่อนที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหตกทุกวันแล้วก็ยิ่งวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นี่ไปร่วมงานวิ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะจันทบุรีมินิมาราธอน10กิโลครับนะยังไม่เปิดเลยนะแค่กล่าวจะเปิดงานนะประธานจะปล่อยตัวฝนถล่มลงมาแต่โอ้โหยอมรับน้ำใจของนักวิ่งทุกคนครับพอปล่อยตัวเท่านั้นแหละทุกคนไม่มีใครหลบฝนเลยฮะนะ 95% นะฮะสตาร์ททันทีเลย10กิโลวิ่งแป๊บเดียวครับนักกีฬาแต่ละคนไม่ธรรมดาดีกรีนะไม่ว่าจะเป็นน้องนิต้านิตาอย่างเงี้ยโอ้โหตัวเล็กตัวจิ๋วเข้าชนะเลิศอันดับ1นะฮะรู้สึกว่าคุณแม่ของเธอจะได้อันดับ2นะครอบครัวนักวิ่งจริงนะสุดยอดมากหรือว่าจะเป็นประเภทอื่นๆก็ต้องบอกเลยว่านักวิ่งแต่ละคนที่จันทบุรีนะไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดนะครับ

ก็การดูแลสุขภาพร่างกายการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมโดยเฉพาะเวลามีกิจกรรมก็ถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนะโอ้โหคว้าเงินรางวัลคว้าชัยชนะ

0: สำหรับทุกคนนะครับที่รักและก็ดูแลใส่ใจเรื่องของกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายนะครับ
1: M-Cut Hello One One
0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายครับที่0394714444มาช้าวัฒนาพาณิชย์ครับสายน้ำไม่ไหลกลับ

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะจากใหม่เจริญปุระนะครับขอบคุณที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวครู่หนึ่งนะครับผมให้ฟังอีก2เพลงแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับจนถึงช่วงเย็นนั่นแหละนะเพราะว่าผมมีภารกิจร่วมประชุมในช่วงบ่ายสามโมงต้นไปนะครับในส่วนของวันที่28เป็นต้นไปก็ยังเจอกันแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ก็อาจจะส่งเสียงแจ้วๆนะครับนะมาทักทายคือฟังเอาเป็นว่ายังไงบรรยากาศในช่วงหยุดยาวหลายๆท่านอาจจะเดินทางไหว้พระทำบุญนะกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เครือญาติก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเห็นหลายจุดหลายพื้นที่โอ้โหตั้งแต่วันศุกร์ละคนเดินทางนะบางคนก็ลา2วันแล้วก็ได้หยุดยาว9วันหลายคนก็ติดภารกิจก็อาจจะเพิ่งได้หยุดอย่างเงี้ยนะฮะก็เห็นหลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆรถรายเยอะก็คนที่จะขับขี่ด้วยความมีวินัยมีน้ำใจค่อยเป็นค่อยไปก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้นะถือโอกาสลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ผมมิสเตอร์ลาไปแล้วนะครับมีความสุขทุกท่านในช่วงของวันหยุดยาวนะครับก็คอยเป็นบรรยากาศในความสุขของทุกคนลาไปละสวัสดีครับ
1: M-Cot Hello One One

0: 15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะหารือความพร้อมนับถอยหลัง77วันไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมจะประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569เหลือเวลาเตรียมงานอีก77วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นานาประเทศในโอกาสที่ได้รับการประชุมที่สำคัญจะได้เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คณะรัฐมนตรีขอยืดเวลาบัตรคนจนทั้งใหม่และเก่าทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันแถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเป็นวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมและใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์จนถึงวันที่20กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569หลังการเลื่อนระยะเวลาการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อกดทบทวนสิทธิ์ทางกรมการขนส่งทางบกจะดูข้อมูลและตัดเงื่อนไขดังกล่าวออกให้รวมถึงกรณีที่เป็นรถคลาสสิกเก็บสะสมก็จะไม่เข้าข่ายให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570 โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความคับข้างของกำลังคนระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังคนและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ไท ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสีหศักดิ์แจงนโยบายจีนเดียวหลังไต้หวันโวยเชื่อโยงการเมืองภายในยืนยันข้อความเดิมไร้นัยยะเติมท้ายด้วยสันติวิธีไทยไม่เพียงพรำนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกรัฐมนตรีเป็นถ้อยแถลงคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาไม่มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่ได้พลาดท่าแต่ยึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยไว้กันในอดีตไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดใดๆส่วนการที่ไต้หวันออกแถลงการดูเหมือนมีความรุนแรงนายสีหศักดิ์กล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องภายในของเขาหรือไม่แต่ขอย้ำว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันติวิธีนายสีหศักดิ์ยังได้กล่าวถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงต้องมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติได้หารือกันมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรเร่งตรวจ SPS ไทยมาเลคาดเปิดค้ากุ้งปลากระพงทันสิ้นเดือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเปิดการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์หรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงของมาเลเซียในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียจะเข้าตรวจประเมินการผลิตกุ้งของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาแล้วนายสุริยะกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดวันที่30กรกฎาคมแม้จะดำเนินงานจะล่าช้ากว่ากำหนดบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากการเปิดการค้าระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้านนายวชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงรายงานว่าขั้นตอนด้านเอกสารมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงการตรวจประเมินภาคสนามโดยวันนี้ไทยและมาเลเซียได้เริ่มการตรวจประเมินมาตรการ SPS ระหว่างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมหากผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคณะรัฐมนตรีแถลงนำเงินรฟม.ทดลองจ่ายสายสีส้มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ตามปีงบประมาณ 2,569 จำนวน 9,414 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งจำนวนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
15: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
19: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
20: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
19: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
20: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
21: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
0: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
1: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
22: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
23: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
24: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
25: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: FSEIO

0: 6ปีงานเสร็จแค่ 34% ทั้งที่ต้องส่งงานปีหน้าแล้ว
1: ครับ
0: เห็นทีภาษีของเรา
1: เขา
0: จะไปสร้างอิฐสร้างปูนเหมือนเดิม
1: เขาสร้างเป็น6ตึกนะ
0: ใช่ค่ะ6ต
1: ึ
0: ก
1: ความสูงต่ำสุดก็14สูงสุดก็21พร้อมชั้นใต้ดิน3ชั้นกดลงไปใต้ดินทั้ง6ตึกเนี่ย3ชั้น
0: เขาบอกว่าม
1: ัน
0: ทำยากมากมันทำยากมากยากที่สุดก็คือไอ้ใต้ดิน3ชั้นนี่แหละแล้วก็ไอ้ที่ต้องเป็นแลมออกมาการก่อสร้างก็ยากและยากที่สุดคือชั้นใต้ดิน3ชั้นนะพี่ใบสาร
1: อ
0: ยู่ริมแม่น้ำและเป็นใต้ดิน3ชั้นน่ะพี่ใบสารลองคิดดูดิ
1: ครับ
0: แต่เอกชนทำได้นะไม่เชื่อไปดูไอคอนสยามสิฮะ
1: ใช่ก็คือ6ตึกเนี่ย6ทาวเวอร์เนี่ยให้กับ6กรมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ย1ตึกกรมที่ดิน1ตึกกรมการปกครอง1ตึกกรมการปกครองเขาก็มีตรงลำลูกกาเขาอยู่แล้วทำไมจะไปสร้างตรงนั้นอีกนะ
0: เอานะเขาผ่านการพิจารณาโดยละเอียดทีทั่วแล้วค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ตึกตรงไอ้เนี่ยไอใหญ่เริ่มเทิมเลยนะ
0: อันนั้นเอาไว้ชมทุ่งนาอันนี้เอาไว้ชมแม่น้ำค่ะ
1: คุณรันเคยขับผ่านไหม
0: เห็นค่ะ
1: เวิร์กแม่กรมการปกครอง
0: มีอะไรโรงเรียนในอำเภอด้วย
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ครบหมดเวิร์กนั้น
1: กรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรวมทั้งหมด6หน่วยงาน6กรมหลักรวมสำนักงานปลัดนะฮะก็อยู่ที่นี่เลย
0: และยังไอ้นั่นอีกอะคะที่คุณวีระธีรพัฒน์เขาเพิ่งพูดถึงอะคณะกรรมการกับอะไรกิจการพลังงานนั่นอีกอะ600ล้านนั่นนะ
1: นั่นก็สร้างตึกไอ้ตรงไอ้ข้างๆโรงพยาบาล
0: ข้างโรงพยาบาลวิภาวดี
1: พูดถึงใช่ไหม
0: พี่พิสารเห็นหรือยังคะตึกอะ
1: ไม
0: ่มีบริเวณเลยไม่มีบริเวณที่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบเฉียงเข้าไปข้างหนึ่งติดซอยแล้วอีกข้างหนึ่งติดบ้านหลังหนึ่งสีขาวแบบพูดตรงๆถ้าฉันเป็นพนักงานนะดิฉันไม่อยากมาอยู่หรอกดิฉันอยู่ตึกจามจุรีสแควร์นั่นน่ะ
1: ไม่รู้ไปซื้อทำไมนะ
0: ตรงนั้นน่ะรถทาอะไรรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้กว่าจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อะวิบากขนาดไหน
1: มัน
0: เรียกว่านะพวกเจ้าหน้าที่ก็คงดีใจที่ตึกสร้างไม่เสร็จใครจะมาอยากอยู
1: ่เดี๋ยวพักกันอีก
0: แล้วก็แบบว่าเมื่อกี้นี่อ่านดูเขาบอกว่าไงจะไปสั่งปรับคือผู้รับเหมาอ่ะเขาก็ผิดสัญญาทำไม่เสร็จอะไรก็แล้วแต่มีการจะไปปรับเขาปีละ50ล้านที่ไม่สามารถส่งงานได้เขาก็ไปร้องศาลปกครองสิพี่ไพศาลเขาขอยกเลิกสัญญาเลยอ่ะทีนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบและติดชิ่งกันไปมาคาคาซังอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วค่ะ
1: อยู่ในชั้นศาลอยู่
0: ภาษีของเราอีกแล้วนะไม่มีใครเดือดร้อน
1: ครับพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: วันนี้ตำรวจกองปราบนะแจ้งว่าได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีทุจริตคดีทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

0: ท้องถิ่น13รายนะ13รายออกเป็นหมายเรียกซึ่งหากไม่มาพบตามกำหนดนัดตามหมายเรียกจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าครั้งที่2ยังไม่มาอีกตามกำหนดนัดก็หมายจับอันนี้ก็รู้กันอยู่นะออกหมายเรียก2ครั้งสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่1นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งถูกเด้งออกไปแล้วนะและอีกคนที่2ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศว.ทั้ง2คนนี้โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พร้อมกับนั้นก็มีหมายเรียกอีก11รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มได้ภายในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งเป็นบริษัทสามเมืองเจริญนั่นแหละนะฮะซึ่งทั้งหมดกำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบถูกออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการว่าในส่วนของข้าราชการระดับสูง2รายนะก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยมศว.เนี่ยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มขบวนการทุจริตเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการสอบสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่านะได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตทั้งพรมสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าให้ไปประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ดร.วินยังได้ประสานงานกับนายธีรุตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ครอบครองเฉลยข้อสอบนะเพื่อให้นายธีรุตเนี่ยนำไอ้แบบเฉลยข้อสอบเนี่ยมาส่งให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคณอนสอบต่อไปก็คือซัดทอดว่าคุณธีรุตอธิบดีธีรุตเนี่ยให้ไอ้ตัวเฉลยข้อสอบส่วนคุณเรืองเดชนั่นน่ะให้กระดาษคำตอบที่เขาสแกนเอาไว้ใส่ไอ้แฟลชไดรฟ์ไว้เอามาให้ดร.วินสองส่วนนี้ก็ประกอบกันเอา
1: คำตอบคุณธีรุตนี่ย้ายมาทีหลังป่ะฮะ
0: คุณธีรุตก
1: ็ที่ในคลิปของอะไรกิจกับส้มอ่ะบอกว่าเดี๋ยวรอคนใหม่ย้ายมาใช่คุณธีรุตที่ย้ายมาไหม
0: คุณธีรุตเนี่ยคือย้ายมาล่าสุดอะแต่งตั้งล่าสุดตอนที
1: ่เดือนพฤศจิกาก่อนที่จะมีสอบ
0: คุณอะไรคุณอนุทินหนึ่งอะรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เข้ามาถึงแล้วเขาเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลับไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีตามเดิมคือคุณภูมิธรรมเนี่ยดึงมาจากผู้ว่าเพชรบุรีเอามาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะคุณอนุทินมาเป็น
1: คุณอนุทินมาปุ๊บก็
0: เอาคนนี้ส่งกลับไปที่เดิมที่เพชรบุรีถนอมน้ำใจกันเคยอยู่เพชรบุรีก็อยู่เพชรบุรีตามเดิมแล้วก็เอาคุณธีรุตเนี่ยย้ายมาจากผู้ว่าสุราษฎร์เอามานั่งเป็นอธิบดีแต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นสายตรงของคุณพิพัฒน
1: ์เข้ามาเดือนพฤศจิกา
0: น่าจะประมาณพฤศจิกาปลายปี
1: ที่คลิปพวก

0: ท่านพูดอะว่าเดี๋ยวรอคนใหม่จะมาทำไมคนใหม่มาแล้วถึงได้มาแบบเดินเรื่องเดินหน้าได้ทันทีไม่เข้าใจ
1: ไม่ทราบ
0: เพราะถ้ากล่าวหาแบบนี้มันเหมือนกับว่าก็นี่แม่เขาเดินเรื่องที่จะทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ุณธีรุตเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสอบเดือนกุมภาสอบเดือนกุมภาก็คือมาถึง4เดือนสอบเลยแต่เขาเดินเรื่องที่จะทำอะไรต่อมีอะไรกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วค่ะพี่ประสานตั้งเรื่องอย่าสอบแล้วก็ทุจริตกันมาเดือนกรกฎาแล้วทีมพวกเนี้ยคุณธีรุตมาเพิ่งมาพฤศจิกาเองอะไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงปุ๊บมันแบบมันเหมือนสวมฟึบแล้วก็เดินหน้าแล้วโดนกล่าวหาด้วยอ่ะ
1: ก็เนี่ยที่โดนกล่าวหาคือเนี่ยเป็นคนส่งมอบ
0: คือในเมื่อมาใหม่ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องพวกเขาไหมเพราะพวกเขาทำกันมาตั้งแต่กรกฎาแล้วอะค่ะแล้วแกเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาแกไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงอะคะ
1: ก็เขายังบอกเลยว่าจริงๆแล้วควรจะสืบตั้งแต่ว่าทำไมมสวจึงได้ชนะการประมูลครั้งนี้มีการกำหนดกันไว้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องก็พยายามจะขุดคุยข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยบูรพาโดนหักหลังใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบูรพาควรจะต้องเข้ามารับประมูลอันนี้
0: แล้วทำไมรองผู้ว่าคนที่ทำ TOR
1: ก็
0: ว่าเป็นคนที่โดนคนบ้านจริงเปล่าคะ
1: ก็เห็นว่าไปค้นคอนโดแล้วก็เงียบกันไปแล้วไม่เห็นมีหมายเรียกอะไรมาเพิ่มเติม
0: เด้งก็เลยสงสัยไปค้นบ้านคนทำ TOR แล้วก็เงียบคนหนึ่งเพิ่งย้ายมาแล้วทำไมแบบฟึ๊บทันท
1: ีคือก็ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไม่ให้ขึ้นไปถึงขั้นตอนที่เรื่อง TOR เอาเป็นว่าจับกันมาเอากันมาตั้งแต่ตอนที่มีการไปแก้คะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตอนปลายของเรื่อง
0: แล้วทำไมเขาไม่ไปเหมือนกับไม่ไปให้มันขึ้นข้างบนให้สุดนะคะเพราะมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว
1: เราก็ไม่ทราบว่า
0: ทำไม 4-5,000 ล้านมันจะมาอยู่แค่ไอ้พวกนี้ได้ไง
1: ใช่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงจะต้องยังเป็นอย่างนั้น
0: ไม่มีนักการเมืองเลย
1: ขึ้นไปถึงนักการเมืองแล้วก็อธิบดีก็จบแค่คุณธีรุตคนเดียว
0: เออแปลกมาก
1: ปปช.เข้าใจว่าสอบถึงแค่2คนก่อนคุณธีรุตอีกนิดนึงที่เป็นผู้ว่าเพชรบุรีแหละที่ตั้งมาเป็นอธิบดีสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสั้นๆในการไต่สวนปปช.มีชื่อด้วยอธิบดีมี2ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะมีตัวคุณธีรุตกับมีเนี่ยท่านนั้นนะแล้วแต่ว่าขึ้นไปไม่ขึ้นไปไม่ได้สูงกว่านั้น
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้ไปจับถึงขั้นตอนที่มีการทำร่าง TOR เปิดประมูลแล้วก็มสวได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้ตั้งการสอบไปถึงตรงนั้น
0: แต่ที่ก็เบื่อเบื่อเลยขี้เกียจอ่านข่าวนี้แล้วเพราะว่าเรียนเชื่อว่าทั้งหมดจะหลุดพี่เบสานเพราะว่ามันไม่มีการสอบเช่นนั้น
1: ก็นายกก็พยายามพูดว่าเป็นหน้าที่ปปช.เขาก็มีการสอบอยู่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมของการสอบ
0: เชื่อในความบริสุทธิ์ใจว่าหลุดหมดค่ะหมดทุกคนเลยหลุดหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าไม่มีการสอบเส้นเงินไม่มีเส้นเงินก็จบคงช่วยกันด้วยความเสน่หาดูละ
1: ก็ในส่วนคดีก็ตอนนี้อันนี้เป็นส่วนที่กำหนดกองปราบเขาทำคดีไปนะส่วนปปช.
0: ก็หลุดหมดละน่าจะหลุดหมดเลยไม่มีใครติดกุ้งไม่มีใครผิดหรอกค่ะก็ไม่สอบเส้นเงินไม่ไปสอบเส้นเงินจะไปผิดอะไรอะค่ะ
1: ครับฮะอันนี้มองโลกในแง่ดี
0: ก็จริงอะก็
1: ไม่ร
0: ู้
1: จะ
0: บ
1: อกไม่รู้จะมองให้ดี
0: มีอายุอายัดอะไรเส้นเงินไม่สอบอะก็หลุดหมดละค่ะโอเค
1: ก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแล้วเริ่มไปแบบช้า
0: ๆด็อกเตอร์แล้วดิฉันเห็นชมรมอะไรสตรองเพจสตรองต้านคอร์รัปชันน่ะอู้ยนั่นก็เปิดหน้าทุกวันแต่ละคนเอเย่นทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่ละคนนี่มีรถยุโรปคือมันคงเป็นแบบกวนพวกเขาอะนะพี
1: ่ครับ
0: ความฝันของเขามันต้องได้ขับรถคันนี้เกิดมาชาตินี้ต้องขับ

0: รถอันนี้ก็เคยได้ยินเขาพูดนะไม่สนหรอกยังไม่รู้เลยชาติหน้าเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าไหนๆมีโอกาสเป็นคนแล้วก็เอามันเป็นที่นะพี่ค่ะ
1: เสพสุขให้มันครบเครื่องเลยนะ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุยต่อได้เลยค่ะ
1: ไอเรื่องอะไรกันต่อดีล่ะครับทีนี
2: ้มีบางท่านบอกว่าคุยเรื่องสวเถอะช่วยคุยหน่อยช่วยคุยหน่อยเถอะคุยเรื่องโรงแรมภูมิบ้องภูมิแม่นอะไรนั่นน่ะสื่อต้องช่วยประชาชนตาสว่างมากขึ้นนะคะพูดเรื่องภูมิแม่นก็ดีค่ะประชาชนในประเทศต้องเดินศีรษะตั้งตรงค่ะถ้าไม่ศีรษะตั้งตรงจะเป็นพวกอะไรนะฮะ
1: เป็นอะไร
2: ไม่ใช่ศีรษะตั้งตรงเขาเรียกว่าสันหลังตั้งตรงค่ะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะเดินสันหลังตรงแต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะ
1: ครับ
2: สันหลังจะขนานกับพื้นเขาเรียกว่าสันหลัง
1: สู้แรงโน้มถ่วงได้โฮโมเซเปียนเนี่ยสู้แรงโน้มถ่วงได้นะตัวตั้งตรงได้
2: ค
1: ่ะวันนี้นายกก็พูดแรง
2: นี่ไงคำว่าเดรัจฉานค่ะพี่เอกสารคำว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่เดินไปในแนวขวาง
1: อ๋อนี่ภาษาตรงตัวเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สันหลังคือสันหลังขนานกับพื้นโลก
2: ใช่ค่ะเดรัจฉานไม่ใช่คำหยาบคายนะคะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่เดินไปในแนวขวางเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นคนที่เดินสันหลังตั้งตรงค่ะนี่คือความต่างของความหมายค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นหัวสวนักข่าวถามว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดกระบวนการกันอย่างใหญ่โตเลยนะจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นะนายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้สวเป็นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันสวเรียกไปตอบกระทู้เราก็ไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรความพยายามทั้งหลายก็ว่ากันตามกฎหมายรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาเช่นมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็จะชี้แจงเรียบร้อยทุกอย่างทุกประเด็นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่มีตนให้

0: ให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปีกว่าแล้วเมื่อถามย้ำว่ากรณีจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอตอนนี้ดำเนินการไปแล้วหรือยังนายกบอกว่าก็กำลังดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นคงไม่ได้ตนเองก็มีทนายไม่ได้เขียนคำร้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าถามว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยต้องตั้งวอลลุ่มรับมือเรื่องนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไมนักข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นการตั้งเพื่ออธิบายเนื่องจากประเด็นต่างๆกระทบไปถึงความรู้สึกของประชาชนอย่างรวดเร็วนายกก็บอกว่าตนว่าเรื่องนี้เริ่มมาเป็นปีแล้วไม่เห็นไวตรงไหนช้าจะตายถามย้ำว่าหากถามตรงๆมั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องวัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกก็บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วว่าก่อนเลือกสว1เดือนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้องห้ามข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นหนังสือนั้นก็ยังอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่มัวแต่ไปถามไปฟังคนโน้นคนนี้แล้วเอามาเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าจะเอาหนังสือดังกล่าวออกมาเน้นย้ำหรือไม่นายกบอกว่าได้เพราะไม่ได้เป็นความลับและรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องขึ้นมาก็ต้องนำมาเผยแพร่ถามว่ากรณีมีการต้องข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นเพื่อพูดคุยเรื่องหัวสวนายกก็แล้วตัวนายกเนี่ยเคยเดินทางไปที่โรงแรมภูแม่นหรือไม่ นายกบอก
1: ว่าผมไม่ไป
0: โรงแรมภูแม่นต้องถามว่าวันไหนผมไม่ได้ไปอย่าถามว่าไปวันไหนตนอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นรองนายกด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเทปันยากิที่นี่อร่อยบุฟเฟ่ก็อร่อยนะคุ้มราคาด้วยไม่รู้มีหุ้นหรือเปล่าโฆษณาเสร็จเลยถามว่าแล้วมีความพยายามเชื่อมโยงถึงวันที่ผู้สมัครสว.ไปรวมกันล่ะที่โรงแรมเนี้ยคุณทินบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแม่นและมีวันไหนตนไม่ไปตอนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาตั้งแต่เขามีแล้วมั้งเมื่อถามว่าแล้ววันที่มีการรวมตัวกันได้เดินไปทักทายหรือไม่จนทำให้เกิดข้อสงสัยนายกก็บอกว่าตนทักทายทุกคนเพราะส่วนใหญ่ตนก็นั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วรปภไม่ยอมให้นั่งส่วนได้คุยเรื่องสวหรือไม่นั้นตนอยู่ที่
1: เขาไม่อยากให้นั่งคือเขาเชิญเข้าห้องค่ะจะมานั่งอยู่นั้นไม่ได
0: ้ตนอยู่ที่ภูแม่นเช้าจนค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพด้วยตนก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยตนไม่เคยเข้าไปขอใคร มีแต่คนเข้ามาหาตนถามพูดว่างั้นนะถามอีกว่าทราบหรือไม่ว่ามีการรวมตัวกันพวกผู้สมัครสว.นะปูนทินบอกว่าไม่ทราบเจอก็ทักทุกคนเช่นเจอสื่อก็ทักทายเมื่อถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือไม่นายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีที่เป็นที่รวมตัวของคนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเสียงนายกก็กล่าวเสียงดังทันทีว่าตรงนั้นไม่มีกอไผ่ถามว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องวัวเลยใช่ไหม นายกก็บอกว่าถามตนก็ต้องตอบว่าไม่สามารถมันไม่เกี่ยวก็ถามอีกว่ามีการเชื่อมอดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหัวสวในที่ปรึกษานายกนะมีการระบุที่ปรึกษานายกอยู่สองสามคนอยู่ด้วยนายกก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อ หากเป็นที่ปรึก

0: ษาตนก็ต้องมาลาออกกับตนจะไปลาออกคนอื่นได้อย่างไรและหากมีใครมาลาออกไปเป็นสสสวก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยและส่วนใหญ่ใครลาออกตนก็ไม่ดึงเพราะถือว่าหากใจคิดออกแล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่อยากให้ทำงานอยู่แล้วให้สัมภาษณ์ยาววันนี้ครับ
1: เรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมคนฟังถึงบอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องเนี้ยอ่
0: านแล้วเจ็บคออ
1: ่านแล้วมันแบบก็มันแบบดีทุกอย่างอ่ะ
0: ก็แต่ว่าอันคืออย่างนี้นายกเขาก็ไม่ถอยไงก็ถามมาก็ตอบหมดไม่มีถอยไม่มีหลบภูแม่นเอาไปประจําไม่ต้องถามว่าไปวันไหนไปวันถามว่าไม่ไปวันไหนดีกว่านะเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เห็นไอ้ติมบอกว่าน่าจะไปขอกล้องวงจรป
1: ิ
0: ด
1: กล้องวงจรป
0: ิ
1: ด
0: ไม่ต้องกล้องวงจรปิดนายกเขารับเองก็ไปกับทุกวันขอให้ว่าง
1: ซึ่งก็จริงด้วยนะเขาไปกันมานมนานแล้ว
0: เป็นที่เรา
1: ไปภูแม่นอะไปมากกว่าพักด้วยซ้ำไป
0: แล้วก็
1: นี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าประชุมเนี่ยประชุมที่พักหรือประชุมที่ภูแม่น
0: ก็เห็นว่าคุณเนวินเขาจะต้องมาประชุมทุกสัปดาห์นะบางจะมา
1: เพราะว่าถ้าคุณเนวินไปที่พักเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในพักก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมที่พักมันได้ไหมคะพี่ไพศาล
0: ก็ฟังคุณอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยซึ่งมีข่าวลือว่าขัดแย้งกับคุณเนวินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยสื่อเลยบอกว่าพิพัฒน์เตรียมพบเนวินเย็นนี้สยบปมร้าวสองนอหนึ่งพอแตกย้ำบทบาทเนวินไปที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแล้วก็เตรียมจะควงคู่ล่องใต้ทำบุญแล้วก็จะมีฟุตบอลกระชับมิตรก็เข้าใจว่าเอาทีมบุรีรัมย์ไปเตะกับทีมปัตตานีซึ่งกำลังขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกนะก็แสดงว่าคุณพิพัฒน์นี่เขาน่าจะหนุนทีมปัตตานีอยู่นะ
1: เดี๋ยวค่ะตกลงว่าคุณเนวินเนี่ยเขาเวลาถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาอะไรเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาไปประชุมที่พักหรือว่าเขาประชุมที่โรงแรมค่ะ
0: ส่วนใหญ่เห็นว่าไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมภูแม่น
1: มันดีใจก็เข้าใจไม่ผิด
0: คุณเนวินนี่แทบจะเรียกว่าไม่ได้เข้ามาที่พักเลยนะ
1: ก็ใช่อ่ะเวลาที่เรากล่าวหาว่าคุณเนวินเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นคุณเนวินที่พักก็แสดงว่าเขาอยู่ที่โรงแรมกันก็จริงอย่างที่คุณอนุทินว่าเขาอยู่ที่โรงแรมมีวันไหนไม่เข้าซะมากกว่
0: า
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่าไม่ลงรอย2นอ1พอ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็คือ2นอนี่ก็หมายถึงนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอีก1นอคือนอหนูอนุทินนายกแต่ท่านหัวหน้าพรรคผู้สื่อข่าวถามกับคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าก็ได้ยินข่าวนี้อยู่นะเชื่อว่าเป็นความพยายามสร้างความแตกแยกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ทั้งก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมรายงานประชุมร่วมของสส.พร้อมขออย่าไปกังวลไม่ว่าจะเป็นตนนายรัฐมนตรีหรือครูใหญ่เนวินพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอจึงมองว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนอันนี้พูดว่าคุณหมายความว่าคุณเนวินเข้ามาร่วมตลอดนะประชุมทุกสัปดาห์ทั้งประชุม
1: ที่ปรึกษานี่ค
0: ่ะประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมกับสสนะฮะคุณพิพัฒน์ถามว่าบอกแล้วก็บอกว่าในวันที่30ซึ่งตนเห็นข่าว2วันแล้วว่ามีการติดว่ามีการดิสเครดิตไม่ถูกกันระหว่างนอกับพอโดยในวันที่30กรกฎาคมนี้เนี่ยเรียนว่าตนและครูใหญ่เนวินเนี่ยจะไปร่วมทำบุญกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรและหลังจากนั้นวันที่1ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรที่จังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าคนไม่ทราบผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นใครเมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเพจอวตารไม่รู้มาจากประเท

0: เทศไหนก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายพวกเราคนทำงานก็ต้องโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราจะหาตัวได้อย่างไรถึงขณะนี้ก็ได้แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปช่วยตรวจสอบเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงพวกคนเหล่านี้แล้วถามแล้วในบทบาทของครูใหญ่เนวินนี่เป็นยังไงครูพิพัฒน์บอกว่าก็เป็นบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความเคารพซึ่งหากมีการโจมตีกันเช่นนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อรัฐบาลใช่หรือไม่นักข่าวถามครูพิพัฒน์ก็บอกว่าครูใหญ่ก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและในฐานะที่ท่านค้ำวอร์ดทางการเมืองมีอะไรก็จะให้คำแนะนำเช่นตนเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองทุกมิติเพราะการเป็นนักการเมืองนั้นยากบางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองให้คำปรึกษาซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่เนวินที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่และตั้งแต่ที่มีเขาออกมาตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับครูใหญ่แต่ก็มีโทรศัพท์คุยกันโดยครูใหญ่ก็แจ้งว่าอยู่ที่บุรีรัมย์และเย็นนี้จะมีการพบเจอกันกับตนเอง
1: ไม่เข้าใจอะที่ในศาสตร์สรุปว่ามันมีผู้ไม่หวังดีทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับคุณเนวินถูกไหมคะ
0: มีมาเสียมว่าขัดแย้งแตกแยกกัน
1: ความจริงคือไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
0: ไม่มีก็กับครูใหญ่ก็ให้ความเคารพนับครูใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษาไอ
1: ้คุยกันก็จบก็ทำไมไม่คุยกันทุกวันนะคะมันจะได้จบไปไม่เห็นต้องมากระชงกระชับเตะมนเตะมนอะไรเลยค่ะก็มันไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นพูดว่าตอนหลังๆเนี่ยโทรคุยกันเป็นส่วนใหญ่อาจจะติดภารกิจหรือไงไม่ทราบแต่ว่าเย็นเนี้ยจะเจอกันเย็นเนี้ยก็คือเนี่ยอาจจะเจอกำลังเจอกันอยู
1: ่
0: แล้วก็29-30ก็จะไปไหว้พระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงสัยจะไปเนี่ยวัดพระศรีมาธาตุที่เพิ่งได้ขึ้นทะเบียนนี่แหละขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยกำลังฉลองกันอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ไปต่อที่ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์กับปัตตานีนะฮะ
1: ไปเตะที่ปัตตานี
0: ใช่ใช่ไปที่ไปที่ปัตตานีเลยสนามปัตตานีเลย
1: พี่ไพศาลครับแล้วพี่ไพศาลเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าคะ
0: มันก็มีข่าวนู่นนี่อะไรต่างๆมาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่า
1: ไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าไม่ทราบใช่ไหม
0: คะเราไม่ทราบมากกว่าเราไม่ทราบมันจะเกิดมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าม
1: ันน่าจะมีใช่ไหม
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่หลายๆเรื่องที่ดูแล้วมัน มันมีข้อน่าตั้งคำถามอยู่พอสมควร
1: ค่ะจะถึงขนาดพูดว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้น
0: อย่างเรื่องไอ้ทุจริตสอบอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่าเรื่องที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: มันมีอะไรมันมีอะไรแปลกๆอยู่มันไม่ค่อยจะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดต้องพักอีกรอบไหมฮะคุณอันต้องพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับคุยกันต่อครับ
1: ค่ะเรียนถามพี่ไพศาลสารได้ฟังหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองแถลงไหมคะวันนี้ค่ะ
0: ก็ได้
1: เด็กเสียชีวิตนะคะ
0: ได้ฟังอยู่ก็เป็นไปตามที่คาดการก็คือ
1: เด็กเสียชีวิต
0: ไอ้เรื่องจัดเลี้ยงอะไรของเขาก็ว่าไปเขาไม่แถลงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขาคงจะไปสอบ

0: จะว่ากล่าวตักเตือนหรือถึงขั้นลงโทษอะไรก็ว่าไปเขาแยกเรื่องนั้นออกไปจากเรื่องของสรุปไอสาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตก็ถ้าสรุปจากคำแถลงเลยก็คือแ
1: ม่เด็กติดเชื้อ
0: แม่เด็กเป็นต้นตอของปัญหา
1: คือแม่เป็นเบาหวานแล้วก็
0: ไม่สามารถคุมเบาหวานของตนเองได้ผลก็มาถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดออกมาก็เป็นเหตุให้
1: ไม่แข็งแรง
0: ก็ในท้ายที่สุดก็เด็กน้องก็เสียครับ
1: ซึ่งพ่อแม่เขาก็ยอมรับได้นะคะพ่อแม่เขายอมรับได้ว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะว่าเขาเป็นเบาหวานมาก่อนลูกเขาก็เลยไม่แข็งแรงอะไรถึงแม้เขาจะคาใจว่าเอ้าก็ตอนแรกบอกว่าลูกเขาดีขึ้นแล้วนี่แล้วทำไมมาแจ้งเขาช้าจังเลยล่ะตอนที่ลูกเขาวิกฤตไม่เห็นบอกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคาใจตรงนั้นนิดนึงแต่เขาก็ยอมรับได้ไอ้เรื่องสาเหตุว่าเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เขาอายุ36แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของลูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากภาวะที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนเกิดมาเขาก็ยอมรับได้ครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ดิฉันก็ยังคาใจอ่ะหมอกับพยาบาลย้ายแล้วก็มีกับหมอกับพยาบาลคนใหม่เข้ามาทำงานคุณไปตั้งโต๊ะจีนกินกันในห้อง ICU เด็กได้ยังไงอ่ะแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าเขาก็เห็นกับตาเขาไปเยี่ยมลูกเขาเชิญให้เขาออกเพราะว่ากำลังจะมีการจัดเลี้ยงแล้วเขาก็เห็นกับตาว่าพนักงานโต๊ะจีนก็ขนของเข้าไปไม่มีใครใส่แมสก์ไม่ถอดรองเท้าด้วยวันนี้ผอ.โรงพยาบาลก็บอกยอมรับว่าพวกโต๊ะจีนไม่ได้ถอดรองเท้ามีแค่พลาสติกกั้นบางๆแค่นั้นแล้วเขาก็พ่อแม่เด็กก็บอกเขาก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะจนบ่ายสามกินกันเสร็จตอนกลางวันเขารอตั้งแต่เริ่มจัดโต๊ะจนกินกันเสร็จ3ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาลแล้วเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นคนโต๊ะจีนยกของเข้าไปรองเท้าใหม่ถอดหน้ากากใหม่ใส่ไปจับตู้อบเด็กไปถูอยู่กับไอ้พลาสติกใสๆที่กั้นระหว่างไอ้โต๊ะจีนกับตู้อบเด็กคือเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนยอมรับนะไม่ต้องมาว่าเดียนยอมรับนะว่าโอเคว่าเด็กจะเสียชีวิตด้วยไม่ใช่เรื่องการติดเชื้อเด็กอาจจะเสียชีวิตจากตามที่โรงพยาบาลแถลงก็แล้วกันแต่เดียนก็ไม่เข้าใจจิตสำนึกของบุคลากรทางการแพทย์กล้าไปตั้งโต๊ะจีน4โต๊ะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งทั้งหมอทั้งพยาบาลจิตใจทั้งหมอทั้งพยาบาลทำด้วยอะไรคะพี่ไพศาลไปนั่งกินข้าวกันในวอร์ด ICU เด็กได้ยังไงอ่ะติดกับตู้อบเด็กอะฮะกินกันเข้าไปได้ยังไงมีทั้งดอกมงดอกไม้เข้าไปพร้อมรับมอบส่งมอบอะไรกันอยู่ตรงข้างเด็กอะค่ะ
0: ก็เห็นมี
1: ตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยค่ะ
0: ครับเห็นว่ามีบางรายการเขาก็ไปเอาตัวบุคคลที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่จะมีการจัดครั้งแรกเฉพาะเคสกรณีที่เชื่อมโยงไปถึงทารกในห้องในตู้อบ
1: ICU เด็กค่ะเรียกว่า ICU เด็กนั่นแหละคือใน ICU เด็กก็จะอยู่ในตู้อบไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันทั้งหมอทั้งพยาบาลมันมีทั้งหมอทั้งพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงรับหมอใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งพยาบาลเลี้ยงส่งหมอมีหมอมามีพยาบาลมีหมอใหม่มาหมอเก่าไปพยาบาลใหม่พยาบาลเก่าแล้วเขาก็พูดว่าเป็นเพียงแค่การพักทานอาหารกันคือผอ.โรงพยาบาลก็พยายามพูดให้เบาก ินมันได้ลงได้ยังไงกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กอะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าทำไปได้ยังไง
0: ก็ทางดูเหมือนว่าเขาก็พยายามให้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะ
1: พยายามจะบอกเด็กไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าการที่มีคนก็ไม่ในตรงนั้น
0: ไปโหมชี้แจงในเรื่องว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
1: ถึงจะไปจัดโต๊ะจีนถึงฉันจะไปตัดจัดโต๊ะจีนใน ICU
0: เด็กไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิต
1: เด็กไม่ได้แบบว่าติดเชื้อจากการที่ฉันไปกินอยู่ตรงนั้นจนเสียชีวิตเด็กมีภาวะอ่อนแอจากที่แม่เนี่ยเป็นเบาหวานมาก่อนเพราะฉะนั้นกินต่อได้สิ่งที่

0: คุณทำถูกต้องและจะทำ
1: อ
0: ีกทำมาแล้วหลายครั้งและจะทำอีกใช่ไหมคะ
1: คนก็อาจจะมองไปว่าอย่างนั้นจริงๆถ้าควรจะแถลงด้วยว่าส่วนกรณีเรื่องของการไปอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่ามีความผิดเพราะบุคลากรอะไรต่างๆก็จะต้องมีการสอบตั้งกรรมการสอบอะไรต่างๆไอ้ที่คนก็จะรู้สึกว่าเออโอเคก็ถือว่าเป็นการมองปัญหาครบถ้วนทุกประเด็นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แยกประเด็นเฉพาะว่าเอากรณีไอ้มันไม่เกี่ยวกันเอาเคลียร์ก่อนตรงนี้ส่วนนั้นหลังก็ทั้งนั้นที่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ควรจะแถลงแล้วควรจะกำหนดเรื่องของท่าทีที่ชัดเจนด้วยแล้วว่าจะเอายังไงสรุป
0: ได้ไหมว่าเป็นแค่การแบบพักทานอาหารกันเฉย
1: ก็พยายามจะพูดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ทำให้เบาแล้วก็ถึงเช่นจะไปกินอยู่ข้างตู้อบเด็กก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อมันเข้าไปในตู้อบเด็กไม่ได้หรอกค่ะเด็กเสียชีวิตเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันไปนั่งกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กเลยทำไปได้ยังไงคำถามคือทำกันได้ยังไงกินกันลงได้ยังไงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับเกียรตินะคะสังคมไทยก็ยกย่องนะคะถือว่าทำงานเสียสละไอ้ส่วนดีก็ส่วนดีแหละคนที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไปได้ยังไงกินจะไปลงได้ยังไง
1: รัฐมนตรีก็ใบ้รับประทานมาดิใช่ไหมก็บอกเดี๋ยวรอดู
0: กินลงได้ไงแล้วก็ทั้งหมอทั้งพยาบาลความรู้สึกทำไมถึงได้แบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตั้งคำถามตรงนี้ค่ะคุณสันค่ะ
1: ครับ
0: ก็คงเป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ก็คงไม่มีคำตอบอะไร
1: ครับประชุมครม.วันนี้ก็สรุปเรื่องเกี่ยวกับไอ้หลักเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็คือเอาเป็นว่า
0: หยวนหมดทุกอย่าง
1: ที่จะต้องอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงกันยายนอ่ะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านกว่าๆเนี่ยก็ยังจะได้เงิน300บวก700ต่อไปครบทุกเดือนนะจนครบ4เดือนแล้วก็ใน
0: มาช้าแต่ว่าได้ครบนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ในช่วงเนี้ยก็โอเคก็มาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงนู่นเลยวันที่1กันยายนนะครับก็มีเวลาตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งถึงวันที่1กันยายนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนั่นน่ะดำเนินการประกาศเลื่อนสิทธิ์อะไรต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ที่แน่นอนแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มรับสวัสดิการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
0: ก็สรุปว่าก็สรุปให้เลยพวกที่รถเกิน10ปี20ปีอะไรแต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าพวกที่ไปเป็นโดมินีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้อาจจะหยวนกันเลยอะฮะ
1: เห็นว่าแยกเป็น3ส่วนเลยใช่ไหมที่ปลัดเขาว่านะคือเกณฑ์ที่เรียกว่าจะปรับให้โดยอัตโนมัติก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังจะต้องมาเอาหลักธงหลักฐานอะไรต่างมาดูนะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่พบว่ามีชื่อเป็นนอมินีเป็นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้จะต้องมีการอธิบายเป็นพิเศษจะต้องมีการสอบเป็นพิเศษเลยนะว่าตกลงถูกเอาชื่อนำไปใช้หรือว่าถูกเป็นเรื่องมิจฉาชีพเอาชื่อปลอมแปลงไปใช้หรือว่าเป็นส่วนที่ตัวเองก็รู้เห็นอะไรต่าง
0: ๆมีเวลาไปทำเหรอคะคนทั้ง 30,000 คนมีเวลาไปสอบอ่ะคะถามจริง
1: ไม่เขาแบ่งเป็น3กลุ่มไม่รู้ก็ยังไงแล้วก็เห็นเขาบอกจะมีระบบ one stop service ให้อำเภอไปดำเนินการนี่จะรวมทั้งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าแต่เวลา
0: สารเฉพาะ
1: เวลานี่มันก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เฉพาะเคสมีชื่อไปอยู่ในบริษัทจดทะเบียนอะไรพวกเนี้ย
2: พี่โต จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับกับดีเจบอยและดีเจด้งครับผม
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับช่วงนี้
3: ครับผมนะฮะใน Facebook นะครับ LTM FM 95ตอนนี้อยู่กัน73ท่าน
4: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่วันหยุดแต่คนยังเยอะอยู่นะ
4: ก็อยู่บนรถเดินทางไปฟังไปแชทคุยกับเราไปด้วย คนที่เป็นผู้โดยสารนะ
3: พี่กัลยาบอกสวัสดียามเย็นจ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: พี่สอนสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออ
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่อภิชัยบอกฟังประจำเลยกลับบ้านกรุงเทพลำลูกกาอยู่ใกล้บ้านพี่ป่ะเนี่ย
4: ลำลูกกาครองอะไรพี
3: ่เออนะฮะพี่เพียเพียบอกว่าหล่อทั้งสอง
4: พวกขอบคุณครับ
3: มาก็ไม่เป็นไรนะใครจะไปฟังในวิทยุฟังในคอมในมือถือก็
4: ขอให้ฟัง
3: ขอให้ฟัง
4: เราได้หมดนะครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: แม่ข่าวนี้ขยับเอาไว้ช่วงนี้เพื่อฟังกันทั้งประเทศนะเรื่องของค่าไฟใหม
3: ่
4: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคุณผู้ฟังเขาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางกฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงและกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดทำและเสนอต่อกกผ.เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกผ.ตามกฎหมายคุณผู้ฟังฮะวันนี้ท่านดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่นะที่ท่านเป็นโฆษกกกพ.ด้วยท่านบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานกกพ.เปิดรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันแสดงความเห็นก่อนนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกพ.ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งสาระสำคัญของแนวทางที่เสนอครั้งนี้คุณผู้ฟังฮะเป็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกโดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์แปร์นะต้องมีเว้นวรรคนะว่า5แอมป์แปร์และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกิน5แอมป์แปร์เพื่อสอดคล้องกับกรอบนโยบายของกพช.ที่กำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็คือมติของครม.เนี่ยจะนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเภทบ้านอยู่อาศัยคือค่าไฟตามเสาไฟอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี
3: ้
4: แล้วก็เสนอให้ปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยด้วยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนปัจจุบันอาทิบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านใช้ไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการขยายสิทธิไปยังผู้พักอาศัยบ้านเช่าหอพักและก็อพาร์ตเมนต์ก็รอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันไทยเนี่ยใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี2565ถึง2568เนี่ยที่มาสอดคล้องกับกพช.ตั้งแต่1เมษายน64คือข่าวแผ่นนี้ยากเล่ายากนะดงคือเขาไม่ย่อย

0: มาเลยว่าแบบไหนอ่ะมีตัวย่อของหน่วยงานผมก็ฟังแล้วก็งงนะแล้วยังมีตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้อีกคืออ่านมาเนี่ยยังงงเชื่อคุณฟังก็งง
1: มันเป็นเรื่องเฉพาะ
0: คือก็อันนี้คุณไม่รู้ในหน่วยงานแต่เอาไอ้คนฟังเข้าใจง่ายอ
1: ่
0: ะให้นักข่าวอ่านปุ๊บแล้วรู้เรื่องได้ไหมคืออ่านมาถึงจุดนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าตัวเลขมันเยอะแยะไปหมด
1: เออ
0: ขอบ่นขอบ่นเออสรุปว่ายังไม่ไปไหนอ่ะ
1: เออครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พี่นากับอุบลใช่ไหมอยู่อุบลเสียงดังฟังชัดเอาอยู่อุบลอย่าลืมไปหาพี่ปุญญวัฒน์พี่ปุญญวัฒน์ก็บอกว่าอยู่อุบลเหมือนกันนะพี่นาบอกว่าจะให้ฉันไปหาเขาทำไมเขาไปเจอกันแฟนลูกทุ่งมหานครเหมือนกันพี่สมานแวะมาทักทายเรานะบอกฟังประจำครับถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยมันฝันร้ายแน่นอน
0: ท้องอืดท้องอืด
1: ครับผมแต่พี่สมานอยู่สกลได้เห็นไหมสกลอุบลนะครับมาอันดับ9ใช่ไหมไปที่แม่สายนะครับวันนี้นายอำเภอแม่สายเนี่ยนะออกมาเตือนคนไทยที่จะข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็ก
0: ตกใจนี่ก็ไม่ได้สายแค่ดุ้ง
1: แม่สายด้วย นี่ชื่ออำเภอครับพี
0: ่บอยตีปากแล้วแม่
1: นายอำเภอแม่สายนะครับก็ฝากถึงเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยว3วันเนี้ยเผื่อคนจะไปเที่ยวกันเยอะนะแล้วก็จะต้องข้ามไปฝั่งเมียนมานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอะไรที่มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายศึกษากันไปก่อนอย่างเช่นทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเรื่องของกฎจราจรนะฮะพื้นที่ห่วงห้ามถ้าเขาห้ามก็ต้องห้ามเรื่องของการถ่ายภาพในสถานที่ห้ามถ่ายก็เคยมีคนไทยเนี่ยโดนจับมาแล้วนะครับส่วนเรื่องการพนันนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้ามไปเล่นการพนันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ได้นะครับก็เขาบอกว่าให้ศึกษากันไปให้ดีนะฮะมีหลายเรื่องแล้วก็ขอให้พกเอกสารนะครับแสดงตัวให้ครบถ้วนปฏิบัติตามคำแนะนำนะฮะของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ฝากเตือนกันมานะแล้วก็สิ่งของที่ซื้อกลับมาเนี่ยซื้อได้ซื้ออะไรซื้อได้ซื้อไม่ได้บางคนบอกชอบไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าได้กี่คอตตอนกี่ขวดอะไรก็นั่นแหละศึกษากันด้วยนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นี่รถติดยาวคุณผู้ฟังฮะที่สปันโอ้
1: น่านะครับใครๆก็ไปน่านก็บอกว่าคนกรุงเทพไปอยู่ที่น่านแล้วตอนนี้
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: คน
0: โอ้ไปสปันกันเนาะสปันดังนะดูภาพสิคุณผู้ฟังฮะโอ้โหติดยาวมาก
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: คือเอาผมว่านะแค่คนที่ภาคเหนือที่เขาเที่ยวเหนือด้วยกันยังไม่ต้องรวมกรุงเทพที่ขึ้นไปอีกนะพี่นะ
0: ใช่เขาบอกว่าหนึ่งในสถานที่หลายๆคนเลือกไปปีนี
1: ้ไปแย่งกันกิน
0: จนฮิตฮอตฮิตคือที่สปันจังหวัดน่านล่าสุดคือวันนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากันอย่างล้นหลาม จนรถติดเป็นจำนวนมากโดยคนที่ไปถึงส่วนใหญ่ต่างบอกว่าอากาศดีและจะเลือกเดินทางไปเที่ยวพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านด้วยแล้วก็แนะนำคนอื่นที่สนใจมาท่องเที่ยวให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่ารถติดโอ้เพราะว่าคนแห่กันไปไงพูดถึงสปันจังหวัดน่านนี่ก็เคยไปแต่ว่าที่ไม่ได้ไปมานานแล้วเพิ่งไปมาคือที่แม่กำปองไปรอบนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากคุณฟังไปเมื่อ10ปีก่อนยังดูดิบๆแต่ปัจจุบันร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนสุดอ่ะก่อนจะถึงน้ำตกอ่ะโอ้โหพัฒนาซะใหญ่โตแล้วก็สวยงามแล้วก็สองข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายเยอะแม่กำปองก็จะเหมือนปลายในอดีตแล้ว
1: คึกคักไปหมดใช่ไหม
0: คึกคักมากคึกคักมากแต่ก็อากาศดีเหมือนเดิ
1: ม
0: พูดแล้วก็อยากไปอีกเนาะ
1: อยากเที่ยวอยากเที
0: ่
1: ยว
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ส่วนอันดับ7เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ระยองเนี่ยมันมีพวกแก๊งมือบอล นะพี่ต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันนะไปเที่ยวประกาศสัปดาห์โดยเอาสีสเปรย
0: ์
1: ไปพ่นตามตึกตามสะพานอะไรที่พ่นได้อะตามบ้านเรือนตามประตูของผู้คนตามสถานที่ราชการมันพ่นหมดนะครับเป็นแก๊งวัยรุ่นน่าจะเสพยาแล้วคึกขนองนะฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับในเขตตัวเมืองนะฮะตำบลห้วยโป่งนะครับจังหวัดระยองชาวบ้านเนี่ยอยู่ในความหวาดกลัวนะครับแม้แต่ป้ายจราจรบนถนนน่ะอย่างเช่นบอกอ่ะ

0: ถนนห้วยโป่งหนองบอนแล้วก็มีเลข5กิโลอย่างเงี้ยนะก็ถูกสีสเปรย์เนี่ยนะครับไปทำอักษรย่อเป็นชื่อกลุ่มเข
1: า
0: TL บ้างBL บ้างตัวใหญ่ๆทับลงไปบนป้ายจราจรแบบเนี้ยนะครับก็คาดว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยที่เสพยาแล้วหลอน
1: ใ
0: ครไปห้ามก็ไม่ได้เลยนะพวกเนี้ย มันจะมาทำร้ายเอาย ิ่งตกกลางคืนเนี่ยพวกนี้จะรวมตัวกันนะครับมั่วสุมเสพยาแล้วก็มีพฤติกรรมคึกขนองนะฮะใครที่ต้องกลับบ้านดึกๆอะอย่างพนักงานร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเขาเออกะห้าทุ่มอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกเขาจะกลับบ้านเนี่ยบางทีไม่กล้ากลับนะต้องอยู่เวรต่อไปถึงเช้าก็มีเพราะว่าไม่รู้จะกลับยังไงกลัวพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยฝากไปยังเจ้าหน้าที่สภ.ห้วยโป่งที่ระยองนะครับท่านผู้การระยองกวดขันให้หน่อยเพิ่มความถี่ในการตรวจโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมเนี่ยอยากให้จัดการกับพวกวัยรุ่นพวกนี้หน่อยนะแล้วก็มือบอลด้วยไปพ่นตามสถานที่หรือว่าป้ายราชการไปหมดเลยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6ไปดูกรณีที่ตำรวจ191กับตำรวจสน.พระโขนงเข้าไปค้นสถานบริการชื่อว่าเฮงเจริญอยู่แถวๆประเวศต้องเคยไปไหม
0: เฮงเจริญพี่ไม่เคยประเวศ
1: ไม่ได
0: ้
1: คนประเวศอ่ะสิแล้วคนสนุก
0: ไม่ไม่ได้เที่ยวแล้วเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อเหรอเหรอเหรอ
0: หมดวัยแล้วเข้าวัดอย่างเดียว
1: โอ้ไม่วัดกับโรงพยาบาล
0: วันไหนรองเท้าหมดก็เข้าวัด
1: เออนะจอดเพียบมันเลือกให้ถูกใจหรือไม่ต้องใส่ของเราไป
0: รองเท้าขาดก็เข้าวัดไปหาคู่ใหม
1: ่เออนะ
0: แต่มันโจรแล้ว
1: เออนะฮะซึ่งพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเขาไปเจอผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนจากการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามี8คนล่าสุดวันนี้เนี่ยที่สน.บางยี่ขันพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.ก็บอกว่าได้มีคำสั่งการให้ผู้การตำรวจนครบาล5ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หากพบว่าตำรวจสน.พระโขนงมีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยก็ต้องมีการลงโทษทางวินัยยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความร่วมมือกทม.ในการตรวจเข้มสารบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณีของโรงเบียร์ณลาดพร้าวแต่ยอมรับว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีสถานบันเทิงจำนวนมากแต่ละคืนตรวจได้แค่ 2-3 แห่งในแต่ละเขตโดยในส่วนของผับนี้เนี่ยที่เป็นเหตุเนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจ191ไปเป็นผู้ตรวจสอบและจับกุมส่วนของเจ้าของร้านในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเข้าใช้บริการ
0: ครับผม
1: นะฮะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพ
6: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: อันดับ5นะครับพาขึ้นเหนือไปที่พะเยาครับพี่นะฮะที่พะเยาเนี่ยนะมันมีคลิปหนึ่งนะครับในเขาเป็นห้องสมุดที่อยู่บริเวณกว้านพะเยาเป็นห้องสมุดประชาชน
2: ครับ
8: ก็ใครก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะแม่ก็อาจจะพาลูกๆไปเพราะมันเป็นแบบมันเป็นโถงแล้วก็มีเบาะเป็นเบาะให้เด็กๆกระโดดวิ่งเล่นได้แล้วก็มีห้องสมุดให้ยืมหนังสืออะไรกันไปนะครับปรากฏว่าระหว่างที่แม่กับน้องวัย4ขวบเนี่ยนะฮะเขานั่งอยู่บนที่พื้นตรงเบาะเนี่ยนะฮะ
2: ม
8: ีผู้ชายคนหนึ่งอายุ25ปีเนี่ยเขาเดินเข้ามาใกล้ๆตอนแรกคิดว่าเขาเอ็นดูเด็กนะสักพักหนึ่งเขาโบ๊ะครับตบหัวเด็กเออพอเด็กร้องขึ้นมาอีกทีเขาตบไปอีกที
2: เจอปุ๊บโบกเลย
8: โบกเลยพอเด็กร้องโบกอีกทีเลยเท่ากับตบไปสองโบกนะฮะโหแม่นี่เดือดแม่ลุกขึ้นมาผลักผู้ชายคนนั้นกระเด็นไปเลย
2: ไม่โบกกลับ
8: เออไม่ก็อาจจะด้วยความตกใจนั้นก็รีบอุ้มลูกก็ปลอบลูกด้วยนะฮะขวัญผวาไปเลยวันนี้ทีมข่าวเห็นคลิปนี้นะครับก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับไปเจอกับคุณแม่นะฮะของหนูน้อยวัยสี่ขวบนะเด็กหญิงวัยสี่ขวบนะครับคุณแม่วัชรีเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยนะครับโดนทำร้ายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่25กรกฎาคมตนเองเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเหมือนปลอบแล้วทำให้ลูกเนี่ยลืมเหตุการณ์เพราะว่าลูกเนี่ยยังมีอาการหวาดผวาอยู
2: ่
8: นะครับยังหวาดผวาอยู่เพราะว่าลูกโดนตบไป2ครั้งแม่เอาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพะเยานะครับก็แพทย์ในจ่ายยาแก้ปวดแล้วเขาพบว่ามีรอยแดงบริเวณขมับขวานะครับแล้วก็แม่ก็ไปแจ้งตำรวจไว้ละเพื่อให้เอาผิดนะครับกับผู้ชายคนนี้นะฮะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับนะก็กำลังเร่งติดตามอยู่กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงไห
2: ม
8: เพราะว่าแม่ของผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะอายุผู้ชายคนนี้อายุประมาณ24-25นะพ
2: ี
8: ่แม่เนี่ยมาบอกว่าลูกเนี่ยป่วยจิตเวชนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายนะครับมาพูดคุยเจรจาว่าตกลงแล้วเนี่ยลูกคุณแม่เนี่ยป่วยจริงไหมถ้าป่วยเนี่ยแล้วมาเที่ยวตบเด็กแบบนี้เนี่ยมันถือว่าปล่อยปะละเลยไหมอ่ะ
2: เน
8: ี่ยออกมาสู่สังคมนี้ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมอ่ะนะเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบสวนนะครับแล้วก็จะเจรจากันให้เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ให้ได้แต่คุณแม่เขายังไม่ยอมนะครับแม่เขาบอกเอาเรื่องถึงที่สุดแม่ของเด็ก4ขวบนะครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อันดับ4วันนี้ฮะทางท่านพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกตม.3ก็ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อปี2566ย้อนไปนะคุณผู้ฟังนะปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยไปค้นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มนักพนันชาวไทยต่างชาติได้กว่า40คนก่อนที่โรงแรมเนี่ยจะปิดแล้วก็ปรับปรุงไปแต่ว่าหลังจากจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยตม.จังหวัดนนทบุรีก็มีการประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวและได้ยื่นข้อ

0: ื่นเสนอเพื่อถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก็คือถอนสัญชาติให้ออกไปว่างั้นเถอะผู้ต้องหาชาวจีนชื่อนายผู้ต้องหาชาวจีน1คนอายุ33ปีแล้วก็เตรียมขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามหรือว่าแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอีกสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาเมียนมานั้นจะถูกจับข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็มีการดำเนินการมาตรการของพรบคนเข้าเมืองพ.ศ.2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็พิจารณาตามมาตรการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งท่านก็ยืนยันนะว่านโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไอ้กรณีมาเช่าโรงแรมแล้วเปิดเล่นพนันเนี่ยมันไม่ได้ต้องถอนวีซ่าขึ้นบัญชีดำ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: โอ้โหนี่สุดเศร้าเลยครับลูกชายอุตส่าห์ไปเก็บทุเรียนจากสวนนะตั้งใจจะเอามาฝากพ่อฝากแม่นะครับเป็นฤดูแบบเป็นทุเรียนแบบอย่างดีปรากฏเปิดบ้านมาเอ้าพ่อกับแม่นมนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
0: ที่ไหนครับเนี่ย
1: ที่กระบี่นะครับนะฮะสภ.คลองเหนือนะครับรับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบร่างของผู้เป็นพ่อเนี่ยนะฮะนายสัมพันธ์อายุ49ปีแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยพบร่างของนางรัตนาพรนะครับผู้เป็นแม่อายุ46ปีนอนจมกองเลือดทั้งคู่นะมีบาดแผลถูกยิงนะครับเข้าที่ร่างกายลูกชายของผู้ตายเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้พ่อกับแม่อยู่กัน2คนตัวเองเนี่ยจะออกไปนอนบ้านญาตินะฮะช่วงเช้าก็ไปช่วยญาติเนี่ยเก็บทุเรียน มีสวนทุเรียนอยู
0: ่
1: นะครับตอนเที่ยงกะว่าโอ้ทุเรียนเนี่ยล็อตนี้สวยเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ซะหน่อยนะฮะพอมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมประตูมันเปิดแง้มอยู่ก็เลยตะโกนเรียกนะครับไม่มีเสียงตอบก็เลยค่อยๆเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้านะครับเขาบอกเข่าสุดเลยฮะเห็นร่างพ่อกับร่างแม่นอนจมกองเลือดภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายนะฮะเจ้าหน้าที่สอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตนะครับทำให้ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากฝ่ายสามีเนี่ยหึงหวงเคยถึงขั้นทุบตีภรรยานะฮะคาดว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะมีปากเสียงแล้วทะเลาะกันนะครับฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนเอาปืนมายิงภรรยาก่อนนะก่อนที่น่าจะสำนึกผิดใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยนะฮะยิงตัวเองเสียชีวิตตายตามกันไปโอ้ไม่ได้มีคนร้ายใดๆบุกเข้ามานะฮะโหคนที่เศร้าก็คือ
0: ลูกเนาะตั้งใจมาหาเอาทุเรียนมาฝาก
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: มาดูกรณีนี้บ้างนอกจากที่ดงเล่าว่ามีจับกลุ่มผู้หญิงไทยที่รับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่นล่าสุดกรณีที่มะขามเปียกจำได้ไหมก็ไปจับโปรแกรมเมอร์เวียดนามนะล่าสุดวันนี
1: ้
0: โดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบงานยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนยาเสพติดก็แถลงจับกลุ่มหนุ่มเวียดนามอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหานะตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชันในข้อหาร่วมกันมีเขาใช้ว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ26กรกฎาคมตอน 6:00 น.ในคอนโดย่านสาทรแล้วก็ยึดของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดเงินสกุลเวียดนาม1,180,000ดองเงินกัมพูชาอีก 210,000 เรียลและเงินไทย 23,060 บาทผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ถอนเงินจำนวน 9,500 บาทจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนายสมพงศ์ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อ14กรกฎาคมก่อนเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันเดียวกันโดยบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่ส่งไปญี่ปุ่นตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นแอดมินและโปรแกรมเมอร์ของขบวนการ รวมทั้งเป็นผู้ถอนเงินจากบัญชีที่ใช้ในเครือข่ายจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำผลการตรวจค้นก็พบเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าที่ใช้ในวันก่อเหตุรวมถึงเงินสดมือถือแล้วคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบว่าผู้ต้องหามีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยนะเป็นโปรแกรมเมอร์นี่แหละให้การอันว่าประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระนอกจากนี้ยังพบหลักระบบหลังบ้านสำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO แล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์ของประเทศเวียดนามกว่า20เว็บไซต์ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหามีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเงินที่ถอนออกจากบัญชีเป็นค่าจ้างดูแลระบบนี่พ่อหนุ่มคนนี้โอ้นี่แหละฮะเบื้องต้นก็ปฏิเสธข้อหานะอ้างว่าเรียนจบด้านวิศวกรรมไอทีมาจากประเทศเวียดนามทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ผู้ว่าจ้างชาวจีนในนครดูไบแล้วก็รวมถึงทำงานด้านการเทรดทองคำและหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเงินที่ระบุว่าเป็นเงินที่ถอนออกมาเป็นค่าจ้างแปลภาษาอันนี้ก็ว่าไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นะครับไปดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหน่อยละกันนะครับวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะเขาเปิดพฤติการนะครับหลังจากที่กองปราบเนี่ยออกหมายเรียกนะฮะข้าราชการระดับสูงนะครับ2หน่วยงานนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาออกหมายเรียกทั้งหมด13คนแล้วนะครับนะฮะใน13คนนี้มี2คนคนนึงเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีกคนนึงเป็นระดับผอ.นะครับของมสว.นะฮะทั้งสองคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากรายงานพฤติการเนี่ยพบความเชื่อมโยงมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนนี้อย่างชัดเจนใช้ตำแหน่งทางราชการเนี่ยนะครับมาอำนวยความสะดวกกระทำความผิดในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวออกหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้ให้มาให้ปากคำนะครับถ้าออกหมายเรียก2ครั้งแล้วยังไม่มาก็จะเป็นการออกหมายจับนะครับนี่ฮะขยายผลเพิ่มเติมนะขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็วันนี้จริงๆผมว่าวันนี้ครบนะแต่พี่ยิงซ้ำป่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริงเพราะว่าผมเข้า5แล้วก็3แล้วก็นี่ก็คือข่าว1ครบ
0: อ๋อยิง3
1: วันนี้ข่าวครบ
0: คือโดนวางยาคุณผู้ฟังวางยากันเอง
1: วางยาก
0: ายคุณผู้ฟังบอกว่าอ่านไม่ครบอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่ไม่ใช่เลย
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวพรุ่งนี้ฝากพาร์ทเป็น2เลยนะ
1: ผม
0: โอเคแค่ยิง5ยิง3เลย
1: พรุ่งนี้เอาเลขขี้นะลำดับ9 7 5 3 1
0: จบ
1: พรุ่งนี้เจอกันนะคุณผู้ฟัง 1:00 นครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: น่ากลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย574คนและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง654คนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชทางนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: เด้อแรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
6: โดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27แล้วเร็วมากนะฮะเร็วจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เจอพี่ๆนานพอสมควรเลยน่าจะ5วันใช่ไหมใช่ไหมจ้าทุกคนน่าจะ5วันแหละนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะนะครับสวัสดีพี่ๆทางไลค์กันหน่อยช่วงนี้นะครับพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ทักทายก่อนทักทายพี่อรุณมาแล้วสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะใช้ให้แล้วจ้าแม่ๆหายไปไหนกันหมดจ้านั่นน่ะสิคุณแม่น่าจะนอนแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตก อากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญนี่ปากหวานตลอดเลยนะเนี่ย ต้องเจอกันสักครั้งแล้วนะเราเนี่ยมีตติ้งมีตติ้งกันแล้วฮะกลุ่มแฟนคลับ เอาละครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมเน็ตไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะวันนี้เพราะว่ามันฝนมันตกไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับก็ต้องรอดูว่าไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะตอนขับรถมาทำงานวันนี้ก็ตกเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยลินลินเดียวฝนตกลินลินพี่น้องวันนี้สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับผมแอดมินนะเมื่อวานนี้แอบวู้งานนะเราเนี่ยไม่ได้หักคะแนน สวัสดีพี่สอนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยพี่ดาวบอกว่าพูดเถอะค่ะอยากฟังนี่อยากฟังเสียงดีเจฮะเดี๋ยวผมร้องคาราโอเกะให้ฟังเลยสวัสดีน้องกฤษดากรปะใช่ไหมที่อ่านชื่อถูกปะเนี่ยชื่อจำได้พี่จำได้น้องบอที่ข้าน้องบอสและ FM 95รอบวงจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาฟูสวัสดีอาฟูด้วยนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกว่ากรุงเทพฝนตกเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ก็ไม่ได้ตกแรงครับก็เบาๆตกเบาๆอากาศกำลังดีต้องบอกว่าอากาศกำลังน่านอนเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับผมสวัสดีครับดีเจรับชมจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีผมคนบุรีรัมย์เนี่ยผมบุรีรัมย์ผมก็ใกล้ๆกันเลยผมคนเชียงภูมิเนี่ยทักทายพี่น้องคนบุรีรัมย์เลยสำเนียงผมอาจจะไม่ได้นะแต่ผมก็พยายามพูดให้มันได้นะ น้องฟ้าอู้งานตรงไหนโอเคไม่อู้ก็ไม่อู้นะครับเอาละครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับก็อย่าลืมนะฮะอยากฟังเพลงไหนชอบศิลปินคนไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับสิทธิพิเศษเลยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตรับสายหน้าไมค์รอรับสายหน้าไมค์นะฮะเปิดสิทธิ์รับสายหน้าไมค์1สายพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยพร้อมเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะคะอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้าเจอกันจ้า
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับในช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหวันนี้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะกินข้าวเรียบร้อยหรือยังจ้าวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
2: มีตั้งแต่3โมง
1: น
2: ะคร
1: ับ โอ้ตอนนี้ยังตกอยู่นะพี่
2: หยุดแล้วตอนน
1: ี้
2: ไม
1: ่
2: ตก
1: แล้วอ๋อโอเค
2: ได้ครับ
1: อ๋อครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ซ้อนท้ายพี่ใหม
1: ่ซ้อนท้ายพี่ใหม่ของไรอันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้เล็กโทรประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลยแล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะสุพรรณนั่นเองนะขอเพลงเข้ามาซ้อนท้ายพี่ใหม่ก็เพลงนี้พิเศษให้พี่นกสุพรรณนะฮะพี่อวันวิสานะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยนะครับผลงานเพลงซ้อนท้ายพี่ใหม่จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมนิโตยาโคลไดรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุดที่เข้าครับขณะนี้20:41 น.นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะสวัสดีพี่ทิพย์นะครับผมพี่ทิพย์สวัสดีครับแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีน้องด้วยนะแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะเสียเปียกมาแล้วคนหล่อในกลุ่มมาแล้วนะฮะสวัสดีเสียเปี๊ยกด้วยนะฮะเสียเปี๊ยกกดแชร์หรือยังเนี่ยโอ้โหน่าจะแชร์เต็มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อรุณบอกว่าว้าวขอบคุณครับหน้าใหม่ด้วยใช่ไหมผลงานเพลงนะฮะสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณพีรพลนะครับผมสวัสดีนะจ๊ะสอนท้ายพี่ใหม่ใช่ไหมขออภัยฮะ โอ้โหพูดเยอะไปหน่อยสวัสดีพี่เอด้วยนะพี่เอบอกว่าคิดถึงจังเลยพี่เอเนี่ยคิดถึงใครเนี่ยโอ้โหคิดถึงดีเจป่ะพี่เอผมเห็นพี่เอหลายรอบแล้วนะบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงจังเลยพี่เอบอกคิดถึงใครเนี่ยทุกคนใครรู้บ้างว่าพี่เอคิดถึงใคร นะจบไปแล้วเมื่อกี้นะฮะผลงานเพลงผัวทิ้งนะฮะของพี่กล้วยนะฮะครองหอยโขลงนะฮะพี่สาวแสนสวยของผมเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะครับพี่สุมาราสวัสดีครับผมอีพิมพ์ผิดจ้าสุมาเดะสาวเหนือนะสาวเหนือเต๊ะๆกาสาวเหนือเด้อสาวเหนือเด้อน้องฟ้าบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วหนีพี่บอสไปกินข้าวที่ร้านหรอไปไหนอ่ะทำไมต้องหนีพี่บอสด้วยอ่ะโอ้เศร้าจังเลยไม่ชวนเลยนะเนี่ยบอสทานข้าวยังทานข้าวหรือยังพี่เอบอกว่าทานข้าวหรือยังเรียบร้อยฮะพี่เอฮะผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วฮะกินอกไก่ไปครับแล้วก็กล้วยนะฮะโอ้ยยัยกระดายสวัสดีจ้าดีเจสวัสดีคุณพี่อึ้งเหรอพี่อึ้งไงสวัสดีครับผมพิมดาค่ะมาฮะเดี๋ยว พิมดาค่ะพี่ดาวว่าไงพี่ดาวพิมดาคือใครพี่ดาวที่พิมพ์ไม่ได้มานะเนี่ยสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับน้องแชมป์สวัสดีจ้าน้องแชมป์นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวค่ะของไรอันกาบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงสาวลำวงสาวลำวงลืมบ่าวเวียนครกค่ะจากอ๋อสุราษฎร์น้องไรสุราษฎร์ค่ะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยฮะจากโคราชนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็พี่วิภาขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะผลงานเพลงกลางดาวผมเปิดแล้วไปแล้วเนาะก็แนะนำเพลงอื่นได้นะเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์เลยพรุ่งนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเลยนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะเย่ๆดีเจทักแล้วทักพี่บอสทักอยู่ใจเย็นๆนะรอพี่หน่อยให้โอกาสพี่หน่อย ให้โอกาสดีเจก่อนโอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับเอาล่ะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

สเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้ครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละครับผมขออนุญาตลาไปด้วยผลงานเพลงนี้ในชั่วโมงแรกนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะผมชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกดัชนีอุตสาหกรรมมิถุนายน69หดตัว 3.1% และไตรมาส2หดตัว 1.79%นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวนโดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส2ปี2569อยู่ที่ระดับ 95.96 หดตัวร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.47 อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569ยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นซึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของภาครัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสสอประเมินว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลบันเดบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยดังนั้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการควรเร่งบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระจายแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออกลดการพึ่งพาประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลกรมศุลกากรกวาดล้างสิ่งของผิดกฎหมายภูเก็ตยึดยาบ้าไอซ์มูลค่ากว่า25ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรภาคที่5นำกำลังเข้าตรวจสอบพัสดุพันณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบพัสดุพันต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดใหโทษประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวม 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณกว่า25ล้านบาทเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจภาค5ชวนตำรวจ159สผ.งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา90วันพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยพลตำรวจโทกิตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะตอบสนองต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ด้วยถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพข้าราชการตำรวจช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสุขมาสู่สังคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรก้อนเล่าก็เผยว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการมาตลอด3ทศวรรษเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยปี2567ที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จชัดเจนมีผู้เข้าร่วมทั้งประเทศกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กว่า10,000ล้านบาทความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค5ครั้งนี้ก็จะใช้นวัตกรรม5ชอช้างคือชวนช่วยชมเชียร์และเชิดชูให้กำลังใจเป็นต้นแบบค้นหาตำรวจหัวใจหินที่จะสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด90วันซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือ159แห่งเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพันเวศตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆนะฟังเพลงเพราะๆนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะสายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนูหน้าหนวลคนหน้ากอดครับ
2: สวัสดีครับพี่น้ำดิบใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับพี่น้ำดิบลำปางครับ
2: โอ้ลำปางเป็นไงบ้างฮะลำปางนี่ตอนนี้อากาศดีไหมจ๊ะลำปาง
3: ดีอยู่ครับแต่ฝนยังไม่ตกหลายวันละกลางวันก็ร้อน
2: เอาวันกลางวันก็ร้อนแต่ตอนคืนก็อากาศก็เย็นๆพอดีใช่ไหมพี
3: ่อันนี้ครึ้มๆนะครับมันยังไม่ตกอ่ะมันคึ้มฟ้าคึ้มฝนอยู่
2: อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะฮะที่เราได้คุยกันครับพี่ครับ
3: ครับผมครั้งแรกเลยครับ
2: ครั้งแรกพอดีเลยวันนี้พี่น้ำดิบโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ขอเพลงดวงใจครับ
2: ดวงใจของปรางทิพย์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ก็ไม่ให้กับสาวเกียร์ลมที่ลำปางแม่น้องก๊อตแล้วก็ดีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยต้งของคลื่นซีและอาร์เรดิโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็พี่วันที่สาสุโขทัยพี่เขียวชุมพรลงไปถึงน้องบอสแล้วก็น้องสาวที่หลังใหม่ด้วยครับ
2: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่น้ำดิบครับ
3: ครับ
2: พี่น้ำดิบครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้ำดิบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ใช้เวลาน้อยลงผมเขาพูดเองนะครับ
2: อ๋อได้เลยครับพี่ได้เลยพี่โอเคครับ
3: ขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันใช้ลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
2: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไมจากพี่น้ำดิบก็โอ้โหครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยกันกับอายเพิ่นนะฮะคนลำปางพี่น้องนะฮะผมคนอีสานนะฮะกับคือที่บ่ได้อยู่หน่อยนึง ขอเพลงเข้ามาครับดวงใจของปรางทิพย์นะครับผมโมเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โอ้โหตอนดังนะเพลงนี้ดวงใจเนี่ยผมว่าทุกคนร้องได้แน่ๆเลยเพลงนี้พี่เขาก็พิเศษให้ทุกคนนะทุกเสียงทุกสายทั้งพี่เขียวสุราษฎร์นะฮะโอ้โหทั้งพี่นกทั้งน้องก๊อตนะฮะแม่น้องก๊อตโอ้โหพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่รวมถึงดีเจแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันนะฮะจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงดวงใจ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของน้องกระต่ายพันนิพานะครับคุยจบให้ลบแชทนะครับผมสังกัดไฮทองคำเล็กคอร์ดครับคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาครับผมเรียบเรียงสายฟ้าสวัสดิ์ประภานั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่เปิดตัวได้อย่างสวยเช่นเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานเพลงของน้องด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวสวยอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าคุณภาพกันเลยทีเดียวนะครับผมกับบทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับคุยจบให้ลบแชทนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่

ทำงานมาเหนื่อยนะฮะก็เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะฮะร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานกันไปนะครับเพราะว่าดนตรีเป็นยาบำบัดชนิดนึงที่ทำให้เราแบบผ่อนคลายนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์ฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้ส่งท้ายให้กับทุกคนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมเช่นเดิมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ20:00จนถึง16:00นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สิบนิ้วไหว้สาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะเจ้าตี้กำลังหับฟังอยู่ต่างวิทยุตอนนี้เนาะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะเจ้าครอบคลุมทั่วประเทศไทยของเราเลยเนาะซ่าใจขนาดนี้น้องๆบอกว่าพี่ตามเป็นยังพี่ตามเป็นอะไรคะเก็บกดอะไรเอ่ยนะมันอย่างใดวันนี้คือแบบวันจันทร์ค่ะวันจันทร์แบบว่าปลายเดือนก็อยากให้คุณผู้ฟังสดใสซาบซ่ากันสักหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเลือกงานเพลงเป็นเพลงซอเจ้าเฮาก็เปิดเพลงภาคกลางภาคอีสานภาคใต้กันไปนักขนาดคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะนะอยากเปิดเพลงบ้านเฮาพ่องนะคะเพราะว่าดีเจก็เป็นคนเจียงใหม่สาวเหนือนะก็เลยอยากเอาเพลงกำเมืองเนี่ยนะมาเผยแพร่คุณผู้ฟังพ้องมาได้ฟังจ้าดเมินวันนี้อยากพูดภาษาเหนือค่ะนะคะคือเติงหาบ้ามาได้พี่บ้าพี่จองเนาะอ่ะวันนี้ค่ะมาพูดถึงอาจจะสลับไปบ้างนะคะภาษาเนี่ยอาจจะมี translator อยู่ด้านล่างนะคะหลายๆไปเนาะเออนะสามงานเพลงเจ้านะวันนี้ฮิตมาราธอนของเฮานะอู้ก็เติงหาเตเนอร์วงเดอะสล้อนี่นะนะวงเดอะล้อกับเพลงคนหัวล้านโอ้โหฟังและนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันอีแหละเออนะเออนะก็ต้องหานะตึงครูแอนแล้วก็ไอ้นัดตวยไอ้นัดเนาะไอ้นัดกิติศาสตร์ของเฮาเนาะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเพลงนี้ได้บอกเลยว่ากลับมาดังกลับมาไวรัลมากๆนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเนอะ iSD นะ iSD ตลาดแตกนะไผ่พ่องบ่ฮู้จัก iSD เนาะกับเพลงนี้เข้าจ้ำอีว่าป๊าดเออม่วนแต่นะคะสนุกมากๆเพลงนี้หลายๆคนก็ร้องได้นะแม้ว่าเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าฟังไม่รู้หรอกแต่ว่าสนุกดีเออเขาว่างั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มดอยหงอยเหงานะคะงานจากไอ้เหินฟ้าหน้าเลื่อมเนาะพี่เหินฟ้านี่ก็ล่าสุดเขามีผลงานในภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ด้วยนะคะก็ยังเห็นผลงานอยู่เรื่อยๆก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะมาในแบบเพลงซอกำเมืองนะเจ้านะคะจัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเออนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27นะคะกรกฎาคม2569นะคะก็เป็นอาทิตย์ท้ายสัปท้ายเดือนเนาะเออท้ายเดือนแล้วผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เดือนที่8เดือนสิงหาคมกันแล้วด้วยนะคะโน้แป๊บๆก็จะปลายปีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะก็ว่ากันไปวันนี้ฝนตกด้วยเนาะเนี่ยค่ะฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่นะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะแชร์อะไรก็เชิญได้เลยเนาะที่เพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่ LTM FM 95นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะนะช่วงนี้อาจจะงองแงนิดนึงนะคะทางเพจของเราอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าก็พยายามจะประคับประคองประคับประคองระบบกันไปนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วก็รีสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจสายชิลฮิวใจนะคะสายหน้าไม้จองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะขอหน้าไม้เนี่ยได้ฟังเลยนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บนะคะแล้วก็มีหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะจากคุณแม่อรุณนะบอกขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อความกลางดาวของน้องไรอันเช่นเดียวกันนะคะ ตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะต้นฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารมากมายนะคะรวมถึงเวลามีเพลงใหม่ๆมีศิลปินมาฝากเพลงโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตงานก็ที่นี่แหละนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยของทางลูกทุ่งอสมทของเรานะคะลูกทุ่งมหานครเนาะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าไมค์โหตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินคนเมืองเนาะนะคะสาวงามเพลงสนุกๆเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะคะในเพลงอาจจะไม่มีภาษาเหนือแต่ว่าศิลปินเนี่ยคนเมืองตาจ้างานจากพี่แคทรัตการนะคะคนไม่มีหัวใจเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ก็พี่เททาพีพี่เทพีเหรอคะหนูอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดีเจ้าน้องลูกตาลคนงามคนน่าฮักเจ้าลูกโอ้สวัสดีเจ้าแม่เจ้าแม่ฟังน้องจัดตึ้งวันเนี่ยเจ้านะบอกว่าคนอู้ม่วนนะเพลงน้องก็ได้ฟังตัวหนาดีใจได้ฟังเพลงคนมึงบ้างเฮาตวยเนาะตะกี้นี้เนาะแล้วก็บอกว่าเจียงน้องคนเจียงใหม่แต่แม่คนลำปางเนี่ยเจ้าโอ้ยนี่จะนักเจ้าแม่ขอบคุณจะนักเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อสายมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับเจ
0: ้ฮะ อะไรนะ เดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีๆแบบเป็นเจ้เลยเป็นเจ้เลยเป็นได้แต่แค่ตกใจนิดนึง
1: ครับผมครับ
0: หรอทำไมเรียกหนูเจ้อ่ะ
1: เป็นผู้จัดการแม่แล้วนี่นะครับ
0: หรอโอ้ยขอบคุณนะคะให้เกียรติหนูขอบคุณมากๆเลยพี่อนันต์นะคะเป็นเจ้ละจริงๆก็มีน้องๆเรียกเหมือนกันเจ้บ้างอะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่เขาเรียกกันนั่นแหละครับ
0: หรอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากๆเลยที่โคราชตกไหมจ๊ะ
1: ไม่ตกเลยครับ
0: โอ้ยหนูชอบสำเนียงโคราชของพี่อนันต์มากเลยอ่ะอันนี้คือสำเนียงโคราชแท้ๆเลยไหมคะเนี่ย
1: จากโคราชเลยครับหลานยาโมเลยคร
0: ับ เนาะแบบนี้เลยนะโอ้ยขอบคุณนะคะนะวันนี้เนี่ยแบบเห็นพี่อนันต์น่ะขอเพลงมาก็แบบว่าเคยฟังที่หนูเปิดหรือว่าเคยฟังที่อื่นมาก่อน
1: เคยฟังที่อื่นมาก่อนครับเจ้ผมเคยดูในทีวีนะครับ
0: อุ้ยดีใจค่ะคืออย่างนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเพลงมนพ่อแก่ของพี่สาวหนูเองนะคะแก้วฟ้าสหเพชรแล้วหนูก็แบบเอ๊ะ
1: ผมจำชื่อแกไม่ได้นะเจ้
0: จริงเหรอโอ้
1: แต่ผมเคยดูในทีวีอยู่ครับอย่างสวยเลยเน
0: า
1: ะ
0: นี่พี่สาวเขาสวยขนาดนั้นน้องสาวเขาสวยนะเนี่ย
1: เห็นแท้จริงแหละครับ
0: หรอคะขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณแทนพี่สาวด้วยนะคะเขาแต่งเองด้วยเพลงเนี้ย
1: แต่ผมชอบครับเพลงนี้ว่าดูในทีวีอย่างบ่อยเลยครับช่วงนั้น
0: ดีนะพี่อนันต์น่ะดูในทีวีปกติเขาออกแต่ตู้เย็นนะคนเนี้ย
1: ใช่ออกก็ตู้เย็นนั่นเองครับ
0: หยอกเล่นโอเคพี่อนันต์ค่ะอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: เพลงนี้ขอมอบให้เดผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมทFC ทุกท่านทุกคนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
0: สุดยอดเลยได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจของเรามนพ่อแก่แก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณพี่อนันต์จากโคราชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากคำขอบคุณมาจากศิลปินด้วยนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะที่บอกว่า

ได้แนะนำเพลงนี้มาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ขออวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้โชคดีมีความสุขด้วยจากเพลงนี้หมุนพ่อแก่นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะเพิ่มเติมเนาะนะคะสวัสดีคุณบอยนะคะพี่รพลนะบอกสวัสดีมีความสุขครับดีเจลูกตาลคนสวยเอ้ยนะคะพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่พิเศษพี่เรืองนิดนะคะพี่นารีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่ทุ่งบันไรนะคะพี่สมยศเหรอทักไปเรียงเนี่ยนะแล้วก็พี่ชัดพี่ชัดนะจ๊ะคุณแม่อรุณนะคะพี่จรัญนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยเมื่อกี้นี่เห็นข้อความหายไปไหนแล้วนะคะพี่ณรงค์พี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่สมชายพี่วิจิตรนะคะพี่สมชายเนี่ยบอกน้องลูกตาลเพลงม่วนขนาดเลยนะอยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะเจ้า ยินดีจะนักเลยโอ้น้องวันนี้จะเปิดเพลงกับเมืองหน้ากันเนาะพี่ฉลองนะคะพี่มิมี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาในเพจของเราเนาะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงหลังใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะพี่กิตติบอกว่าทักทายจากแม่ริมเจียงใหม่ครับลูกตาลนะพี่จรัญบอกตัดยางอยู่นะเป็นกำลังใจนะคะพี่ๆคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ทำงานนะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับเพลงเพราะๆแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกเนี่ยเขาฝากเพลงนี้มาหวานๆเรียกพี่ได้ไหมมันได้อยู่แล้ว

0: โอ้โหพอเปิดเพลงนี้เนี่ยมีคนร้อนตัวเยอะมากเลยนะในเพจเนี่ยคุณแม่รุนบอกว่าเรียกตาได้ไหมล่ะโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่เลยนะเมื่อกี้นะบอกคุณแม่ถึงขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยนะฮะเรียกพี่ยังไหวนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความเดี๋ยวมาอ่านเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อกับมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงไฮแล้วกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานคนสู้งานทุกท่านกับเสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู้งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลง

0: ณได้หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะขันใดกำลังใจจากคนเดียวหักก็จะมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางสันนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดง

มร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะโอ้ถามกันเข้ามาเนี่ยก็ฝากเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะวันนี้เพลงเยอะนะจัดให้รัวๆนะคะสมศรี1992ค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตแล้วก็ก่อนหน้านั้นจดหมายฉบับสุดท้ายเกษมคมสันจากพี่แก้วพิษณุโลก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น Reproduce นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาจากพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีอ้าวจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะหน้าใหม่ของเรา02-248-1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่นิ้งหน่องนะ
5: ใช่ครับจำผมได้แล้วครับเนี่ย
4: จำได้จะบอกว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วอ่ะ
5: อ๋อเพราะว่าอุตส่าห์จะปล่อยให้ลืมผมไปเลย
4: โหเอ็นดูอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะลืมได้ไงไม่ลืมหรอกชื่อก็ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ย
5: เสียงก็ไม่เหมือนใครด้วย
4: นั่นน่ะสินะคะวันนี้ฝนตกไหมอ่ะที่ลพบุรีอ่ะคะ
5: ตกครับผม
4: ตกเยอะไหม
5: ตกเยอะอยู่ครับผม
4: ตกเยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วเนาะเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือว่ายังตกอยู
5: ่ยังบางทีก็
4: นิดหน่อยปล่อยๆนะคะแล้วหายไปไหนตั้งนานล่ะจะให้เราลืมได้ไงอ่ะหายไปไหนมาจ๊ะ
5: ทำงานมั่งเป็นหวัดไม่ค่อยสบายนอนแล้วปวดมั่งอะไรอย่าง
4: เงี้ยเออนั่นน่ะสิต้องดูแลสุขภาพนะแล้วตอนนี้ล่ะคะหายดีแล้วหรือยัง
5: ยังเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วครูเมย์เป็นไงมั่งไม่เห็นมีสัญญาณวิทยุเลยหรือครูเมย
4: ์ฮะก็จัดรายการปกติค่ะเที่ยงคืน 1:00 น. เหมือนเดิม
5: อ๋อนึกว่าครูเมล่าออกแล้ว
4: ยังอยู่เหมือนเดิมฟังออนไลน์ก็ได้เข้าคิดถึงก็เข้ามาดูที่เพจก็ได้ได้เห็นหน้าด้วยไง
5: ก็
4: เนาะนะจ๊ะโอเควันนี้ก็เลยคิดถึงครูเมก็เลยขอเพลงครูเมเหรอ
5: ครับผม
4: ครับผมได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
5: จะขอสองเพลงมันผิดกฎไง
4: มันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าแบ่งกันมันแบ่งกันเนาะคนละเพลงเนาะจ้ะ
5: ครับ
4: อยากมอบให้ใครมอบให้ครูเมย์เองเลยหรือเปล่าเจ้าของเพลง
5: มอบให้ทุกคนเลยครับผม
4: มอบให้ทุกคนเนาะได้ว้าววอนของน้องเมย์ทิชานะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: สุดยอดครับผมขอบคุณพี่นิ้งหน่องมากๆเลยนะวันนี้โทรมาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะที่บอกว่าป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้จะได้หายป่วยหายหวัดไวๆนะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ลูกคุณแม่
4: ครับ
5: ลูกคุณแม่จะมาวันนี
4: ้มาสิมาเหมือนเดิมละจ๊ะเนาะ
5: ฝากบอกคุณแม่เลยนะพี่หน่องเขาฟังอยู่
4: อะไรนะ
5: ฝากบอกคุณแม่หน่อยว่าพี่หน่องเขาฟังอยู่
4: คิดตังนะถ้าฝากอะคิดตัง
5: ฟังเยอะอยู่
4: จ้าโอเคได้เลยพี่ขอบคุณนะพี่เงาะนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับเออฝากปุ๊บคิดตังเลยดูสินะอืมเงินทองนะคะเดี๋ยวบอกให้อ่ะจะได้ก่อนค่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรตกับเพลงที่พี่นิ้งหน่องนะคะแนะนําเค้านะบอกว่าคิดถึงมากเลยคิดถึงเจ้าของเพลงนะจัดให้จ้ะบ๊อบวอนเมธิชา

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงหวานๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคมาดูกันว่ามีเพลงอะไรนะคะแล้วก็จากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามาไว้หลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรอสายใจสั่งมานะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่เล็กสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับวันนี้คิดถึงฉันหรือยังนะคะว่าไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้งานจากพี่ใหม่สวภานะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็แสนดีนะคะงานน่ารักจากน้องปาวลีพรพิมลนะคะจากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรากับวาวรเมธิชานะคะจากสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นั่นเองพี่นิ่งหน่องจากลพบุรีนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะผ่านทางเพจของเรา LTM FM 95นะสวัสดีน้องแวนว้าวนะคะพี่คันชิดนะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนก่อนนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวนะแล้วก็สวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่นักรบพี่อนันต์นะคะคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่นุเจริญนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณมากอ่ะน้องไบบอกมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะมาตามเพลงพี่เมย์เลยใช่ไหมมากรีด มากรีดนะขอบคุณพี่นักรบด้วยนะคะมาอวยพรดีเจทุกวันเลยนะคะแล้วก็พี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่กิติด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงเยอะวันนี้นะคะกลัวจะเปิดให้ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรอยากเปิดได้เยอะเลยนะสายจากพี่เฉลียวสิงห์บุรีอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆสายันสัญญานะความรักเหมือนยาขมจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ก้านตองทุ่งเงินมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นเด้อไม่มีเด้อนะหนูเติมเองอันนี้นะคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะคะก้านตองทุ่งเงินจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
3: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองงานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะจากมหานครชาร์ตของเราและคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะกับแผลใหม่นะคะในเวอร์ชันที่เป็น cover เวอร์ชันนะฮะน้องหมิวรัชดาพรนะฮะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วเดี๋ยวต่อด้วย30พ่อในงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ทั้งคู่เลยนะคะ30พ่อมนแคนแก่นคูณและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกค่ะ

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:52 นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากงานเพลงของไมโครเข้ามากับรักปอนปอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้วันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะเวลาไม่พอเนาะหน้าไมค์หลังไมค์นะคะ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเรานะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงเก่าๆโจ๊ะโจ๊ะครึ้มๆนะจ๊ะช่วงนี้นะคะมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่มาจัดรายการแล้วหรอจัดอยู่นะคะอ่ะ3ผลงานเพลงนะคะต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะทำบุญร่วมชาติจากชายเมืองสิงห์นะคะตามมาติดๆกับผลงานเพลงจากอายอดรักสลักใจชวนน้องแต่งงานและปิดท้ายด้วยหลังคาแดงจากชาตรีสี่ชนนะคะเป็นเพลงเก่าๆ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจัดให้ก็ต้องขอขอบคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
0: ราบสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับเมย์ดิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตีสองนะคะดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปเขียวแอปเหลืองแอปอะไรแอปแอเปิดได้หมดนะคะก็นี่เลยเน้นๆ นะจ๊ะกับทางวิทยุด้วยละกันเนาะทักทายค่ะ MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับกลับมาหลังจาก2วันแล้วห่างหายกันไปนะคะช่วงนี้มีมิจฉาชีพอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้แอบพูดเซิร์ฟสักนิดหนึ่งละกันว่าถ้าใครที่ใช้บัตรเครดิตนะคะและมีการรูด2ครั้งถ้าเห็นว่าพนักงานรูด2ครั้งให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าให้ทักท้วงนะคะว่าทำไมถึงรูด2ครั้งสังเกตดีๆว่าเวลาที่เรากดหมายเลขหรืออะไรก็ตามมองไปข้างบนสักนิดนึงว่าเขามีกล้องส่องมาหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง CIB นะคะเขาก็สืบสวนสอบสวนกลางเนาะเขาก็มีการไปตรวจแล้วแล้วก็ไปพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมีคนถามว่าใช่พี่ที่เป็น AI ไหมครับคืออะไรหรอหนูอะนะเป็น AI โอ้ยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ใช้บัตรเครดิตก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันก็ทุกช่วงนั่นแหละนะคนมันจะโกงอ่ะคนกับคนระวังอ่ะบางทีมันอาจจะพลาดกันได้แต่เราก็เตือนเพื่อให้มันเป็นสตินะจะได้มีสติสัมปชัญญะเวลาใช้ชีวิตนะคะมองซ้ายมองขวามองทุกอย่างให้มันรอบคอบจะไปกดเงินที่ไหนก็ต้องมองแล้วมองอีกมิจฉาชีพมันเยอะเยอะแบบเยอะแบบไม่น่าเชื่อเยอะในชนิดที่รู้สึกขับแค้นใจตรงที่ว่ามิจฉาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละมันทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าโอ๊ยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยทำไมถึงได้ทำขนาดนี้ได้กับคนไทยด้วยกันเองใช่ไหมนะคะเอาเป็นว่าไม่มีใครปาหนีใครดังนั้นเราเป็นคนดีอะดีแล้วทำดีดีอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นรอดพ้นจากคนชั่วและเราก็อย่าเอาตัวเองไปทำชั่วแค่นั้นเองนะคะมีคนบอกว่าดีนะมีแต่บัตรคนจนคืออะไรนะ บัตรคนจนได้รอบไหนได้รอบไหนบอกก่อนบางคนนี่ยังต้องทบทวนสิทธิ์กันอยู่เลยนะคะก็อย่าลืมไปส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะรอสายอยู่ใครที่ยังไม่ได้คุยกันมาเนิ่นนานหรือว่ารู้สึกว่าคิดถึงจังเลยนะก็โทรกลับมานะคะ02-248-1366ขอเพลงได้ที่เบอร์02-248-1366นะคะเพราะหลายช่องทางผ่านทางออนไลน์เขาจะบอกว่าเอ้ยขอหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยหนูก็จะบอกว่าขอเป็นคนที่โทรเข้ามาก่อนนะคะอ่ะ02-248-1366น้องเมย์รอสายค่ะแต่ออนไลน์เนี่ยขอมาแล้ว1ผลงานเพลงจากตั๊กแตนชลดานะคะแฟนเก็บค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีฮะ
2: ผมมาจากไม่สายครับ
1: แนะนำตัวหน่อยฮะ
2: ชื่อพันธ์ครับ
1: ไม่ได้ฮะต้องบอกว่ายังไงนะฮะ
2: อ๋อผมชื่อพันธ
1: ์ต้องบอกว่าผมเด็กชาย
2: ผมเด็กชายพัน
1: ครับผม อยู่แม่สายเหรอคะ
2: โทรมาหลายรอบแล้วน้องเมย์แต่ฟังทุกวันครับ
1: แต่
2: ทุกวันแต่วันนี้เลิกงานไว
1: จริงเหรอ
2: เล่นดนตรี
1: ว้าวเล่นอะไรนะ
2: เล่นกีตาร์เบส
1: ยากไหมคะ
2: ก็ได้นะเล่นมาประมาณ40กว่าปีละ
1: 40กว่าปีเพลงไหนคือเพลงแบบเพลงแรกที่ตัวเองเล่น
2: เพลงเล่นไงอ๋อเพลงของ Glen X อ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
1: Glen X เพลงอะไรคะเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยเหรอ
2: ใช่พวกรักใน C major อะไรพวกเนี้ย
1: อ๋อรักใน C major
2: พวกเนี้ย
1: ร้องไงนะ
2: แอบรักเธออยู่ในใจ
1: เก็บหัวใจไว้ที่เธอใช่ปะ
2: ใช่
1: นี่เพลงนี้แต่ว่าเวลาหนูอ่ะบอกนักดนตรีหนูจะหันไปบอกว่ารักใน G major
2: ใช่
1: เพราะว่าหนูเล่นคีย์ G
2: อ๋อค
1: ี
2: ย์
1: ใช่หนูร้องคีย์ C ไม่ได้ต่ำไปม
2: ัน
1: จะเป็นคีย์ผู้ชายใช่แล้วแบบพวกพี่ๆเขาก็จะถามไงคีย์อะไรนะคีย์อะไรนะหนูก็รักใน G major เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะจะได้เข้าใจนะคะกีตาร์เบสต่างจากกีตาร์อื่นๆยังไง
2: อ๋อตรงที่สายมันใหญ่กว่าไง
1: สายมันใหญ่กว่าหนูอ่ะปกติหนูเล่นกีตาร์โป่งแต่หนูชอบใช้สายกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันนิ่มกว่า
2: อ๋อใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมแล้วถ้าอะไรทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเราจะเล่นกีตาร์เบสเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไปเล่นกีตาร์อย่างอื่นอ่ะนึกออกไห
2: มเมื่อก่อนในคนเล่นเบสไม่ค่อยมีเมื่อก่อน
1: ค่ะ
2: คือส่วนมากคนเท่ๆจะไปเล่นกีตาร์กันหมด
1: หรออ
2: ืมจีบสาวไงต้องเล่นกีตาร
1: ์อ่า
2: ไม่มีใครเอาเบสไปจีบสาวเล่นเบสให้สาวฟัง
1: แล้วจะเล่นยังไงดึมๆๆๆๆเงี้ยหรอ
2: ประมาณนั้น
1: กีตาร์เบสถ้าหนูเล่นได้จะเล่นได้ซอมบี้เพลงเดียวง่ายสุดแล้ว
2: ง่ายสุดละ
1: ใช่ป่ะมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบเล่นง่ายๆที่สุดแล้วแต่ว่าให้เล่นแบบน้องเน่ๆไม่ได้นะหนูเล่นได้แบบ
2: ยอดละ
1: โอ้ใช่ป่ะเออเสียดายเห็นเขาไปประมูลเสื้อผ้ากันตอนแรกบอกว่าน้องได้แสนห้าปรากฏว่าคนที่ประมูลได้เขาด้านเป็นเด็กออทิสติกอ่ะเออเขาก็เลยไม่มีเงินจริงๆแต่ประมูลได้ไงแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบอ้าวปรากฏว่าน้องไม่ได้เงินตรงนั้นก็คงอาจจะต้องจัดงานกันใหม่เปิดประมูลกันใหม่ละมั้ง
2: น่าจะเนาะ
1: เนาะเด็กไทยอะเนาะ
2: เป็นแบบนั้นเป็นเหมือนกับเด็กพิเศษก็ต้องให้โอกาสเขาเนาะ
1: แล้วนี้เล่นตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเพิ่งเลิก
2: เล่นตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเล่นสองช่วงร
1: ้
2: านพันน้ำแม่สายนะโปรโมทให้หน่อย
1: อะไรนะคะ
2: ร้านพันน้ำแม่สาย
1: พันน้ำแม่สาย
2: ใช่
1: ทำไมชื่อก็พันเหมือนพี่แล้วทำไมก็แม่สายเหมือนที่พี่อยู่ด้วยอ่ะ
2: ใช่เมื่อก่อนคนหุ้นส่วนสองคนชื่อพันกับน้ำ
1: หรอ
2: ใช่
1: เอาละ
2: ตั้งชื่อว่าพันน้ำ
1: หุ้นส่วนบริษัทหนูชื่อปอกับแนนและหนูชื่อเมย์แล้วก็มีพี่แม็กรวมกัน4 คนยากเลย
2: ยากมาก
1: เมย์ปอแนนแม็กเมย์แนนปอแนนเมย์แม็กโอ้ยากอะเน
2: า
1: ะ
2: ยากเนาะ
1: จะเอามาเป็นชื่อยากจังเออดูลำบากดูยากเย็นถ้าเอาชื่อมาผสม
2: ปกติเลิกงานเสร็จแล้วก็จะขับรถกลับบ้านจากแม่สายไปที่อำเภอโดยหลวงนะ
1: ค่ะ
2: แม่จันเขตติดต่อแม่จันกับโดยหลวงก็ใช้เวลาประมาณ45นาที
1: ครับ
2: ก็จะฟังน้องเมย์ทุกวันวันนั้นโทรที่ว่าให้เบอร์ผิดไปอ่ะใครผิดไปวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นพี่พันโทรไปประมาณสัก4-5รอบเอ๊ะมันติดนะแต่ติดแล้วตัด
1: ก็แปลว่ามันเป็นเบอร์ที่แบบออนแอร์ไปแล้วค่ะมันเป็นรายการสดไงคือทางเราอ่ะเป็นรายการสดของอสมทใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราโทรหาแล้วถ้าพี่ไม่รับสายอ่ะมันต้องเวลามันจำกัดมันต้องแบบตัดสายทิ้งแล้วต้องให้สายอื่นเลยพอพี่โทรกลับมาหนูอาจจะยังคุยกับสายอื่นอยู่อะไรเงี้ย
2: ใช่
1: มันก็เป็นแบบนั้นค่ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพื่อนอยากฟังเพลงของพี่ดาวบ้านดอนลุงดาวบ้านดอนนะเป็นคนขี่หลังควายอ่ะ
1: คนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนร้องให้ฟังหน่อยสักท่อนหนึ่ง
2: ใจจริงจริง
1: เชิ
2: ญผู้หญิงหญิงก็มีสน
1: เชิญพี่บอกฉันจะไม่ร้องก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้แหละโอเค
2: ชอบน้องเมย์ชอบอย่างนี้ชอบได้ฟังตั้งแต่เด็กละ
1: เออนั่นน่ะสิหนูก็ชอบนะหนูชอบเรียนเสียงเขาอะกุ้มใจจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ
2: ก็เป็นเอกลักษณ์นะ
1: ตอนเด็กๆก็จะแซวจะเล่นจะอะไรอย่างงี้เอาสนุกอ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
2: อบให้ทุกคนที่กำลังฟังรายการของน้องเมย์อยู่ตอนเนี้ย
1: ครับผม
2: เป็นเพลงของน้องเมย์ทุกคนเลย
1: ฮะแล้วตอนนี้จะขับกลับบ้านเลยไหมฮะ
2: กับกำลังกลับบ้านเหลืออีกประมาณ30นาทีก็ถึงละ
1: โอเคเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ
2: ครับผมขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: อ่ะผลงานเพลงนี้คะจากพี่พันร้านพันน้ำแม่สายนะคะใครที่สนใจอยากจะไปดูคุณพี่เขาเนี้ยก็อ่ะอย่างเนี้ยอย่างวันนี้วันจันทร์เล่นตั้งแต่สองทุ่มใช่ไหมก็ลองดูว่าใครอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงไปเคาะๆก็แก๊กๆซะหน่อยหรือไม่ก็เดินไปบอกพี่เขาว่ามงแซ่มงตลุ่มตุ่มมงอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะคนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: งงมีคนพิมพ์ข้อความมาอะไรแปลกๆอ่ะนะคะตอนนี้จะบอกว่าคุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยเขาเริ่มปวดหัวเข่าบ่อยขึ้นนะคะก็ต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าถ้าใครที่มีเข่าที่รู้สึกว่ามันเสียวแป๊บๆเนาะมันอึดๆอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเดินขึ้นเดินลงแล้วมันแบบไม่มั่นใจนะคะคืนความมั่นใจให้ตัวเองได้เลยนะคะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินคล่องตัวมั่นใจนะคะจะกระโดดตบจะวิ่งมาราธอนอะไรโอ้ยใส่ได้สะดวกสบายเพราะว่าผ้าของเขานะถักทอมาแบบพิเศษนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะจ๊ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะเพียง990บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่านอกจากซื้อ2ชิ้นแถม2ชิ้นเป็น4ชิ้นแล้วยังมีแถมฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาสนุกนะคะกับ1ศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะอาชัยเมืองอินใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยปกติจะเป็นอาชัยเมืองสิงใช่ไหมอันนี้เขามีอาชัยเมืองอินมาด้วยนะลองไปฟังอาชัยเมืองอินร้องดูบ้างนะคะเป็นเวอร์ชันแบบฟิลโคเวอร์อย่างนี้นะร้องกับใครร้องกับสาวอุ้มกัสยานะคะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละช่วง7โมงถึงเท่าไหร่นะ10โมงไหมประมาณนี้ไหมรู้แค่ว่าจัดเช้าช่วง7โมงนั่นแหละประมาณนี้นะคะเมียพี่มีชู้จ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

ผลงานเพลงจากวงกินรีนะคะน้องๆอ่ะเปิดแบบแซบๆสักนิดนึงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเราไม่ได้กอดตัวเองมา2วันแล้วดูซิว่าไม่รู้เหมือนกันบางคนเขาบอกว่ากอดทุกวันหนูก็ไม่รู้จะเชื่อดีไหมเนาะแต่ว่าเราจะต้องกอดตัวเองเพราะอะไรนะคะทุกคนเอาจริงๆวันนี้มีนิทานเล็กๆมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของม้า1ตัวม้าตัวนี้เนี่ยนะเป็นม้าที่แข็งแรงมากๆคุณผู้ฟังเป็นม้าที่แข็งแรงกว่าตัวอื่นๆในฝูงมากๆเลยคราวนี้ชาวบ้านนะคะเขาเนี่ยใช้ม้าในการแบกของแบกสัมภาระใช้ม้าในการที่แบบว่าขับขี่แบบขึ้นไปขี่อะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าม้าตัวเนี้ยมันดันเป็นม้าตัวที่แข็งแรงที่สุดเลยมันแบกรับทุกอย่างเวลาเห็นเพื่อนแบบอุ๊ยไม่ไหวมันก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบกเองเอาของตรงนั้นน่ะขึ้นมาบนหลังฉันได้เลยนะม้าตัวนี้ก็ทำไปพอระยะเวลาเริ่มนานขึ้นแรกๆอ่ะผู้คนน่ะชื่นชมมากเลยที่ม้าตัวเนี้ยแบกรับทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองผู้คนในหมู่บ้านนะคะก็แบบว่าปรบมืออุ้ยม้าตัวนี้เก่งอุ้ยมันดีมากเลยนะชื่นชมอุ้ยชมใหญ่เลยสง่านะมันดูแบบโหดูขามันสิกำยำจังเลยมันแบกไอ้นี่ได้เยอะแยะเลยหลายกิโลเลยนี่เห็นไหมมีคนชมมันเยอะมากนะคะม้ามันก็แบบดีใจยืดแล้วก็มันก็รักประชาชนของมันมากๆนะคะคนในหมู่บ้านมากๆปรากฏว่านานๆเข้านานๆไปม้าตัวเนี้ยก็เริ่มที่จะต้องแบกรับจากตอนแรกเป็น5กิโลอ่ะก็รับของเพื่อนมาด้วยอ่ะเป็น10กิโลเพราะว่าเพื่อนมีหลายตัวแบ่งมาตัวละกิโลตัวละกิโลอ่ะหลังๆอ้าวส่งมาอีกส่งมาเพิ่มอีกส่งมาเพิ่มเออตอนนี้แบกไป15โลแล้วเริ่มหนักแล้วแบกอย่างเงี้ยให้เพื่อนทุกวันช่วยเพื่อนไงนานไปหู5ปี10ปีมันเริ่มไม่ไหวนะอายุมันก็มากขึ้นมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะหน้าที่ของฉันจริงๆอ่ะมันแบกแค่5กิโลนี่น่ะเพื่อนๆวันนี้ช่วยไม่ไหวจริงๆอ่ะเอากลับไปหน่อยแล้วกันนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนม้าตัวอื่นนินทายับเลยพอคิดว่าเอ้ยอะไรวะมันเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หรอเอ้ยตอนนี้ทำไมเอามาให้เราอ่ะอะไรอย่างงี้โน่นนี่นั่นใช่ไหมทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเป็นของตัวเองขอบอกขอบใจขอบคุณเขาซะอย่างดีปรากฏว่าม้าตัวนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆ อาจจะไม่เข้าใจเสียใจนิดหน่อยแต่ก็โอเคอย่างน้อยชาวบ้านก็รักเราอย่างน้อยเราก็ทำคุณประโยชน์ให้ชาวบ้านเยอะแยะมากมายชาวบ้านรักเราอยู่แล้วนะพอนานไปม้าก็เริ่มแก่ลง5กิโลก็เริ่มจะยกไม่ไหวละสิทำยังไงล่ะมันก็คาดหวังว่าชาวบ้านน่ะจะบอกมันว่าไม่เป็นไรไม่ต้องแบกแล้วอยู่อย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านยืนกอดอกแล้วก็พูดกับมันว่าก็เปลี่ยนตัวอื่นไปเลยแล้วกันตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของม้าตัวหนึ่งแต่ถ้ามันเปรียบกับเสาหลักของบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราลองย้อนกลับมาดูตัวเองซิว่าวันนี้เนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นจนลืมตัวเองไปเลยหรือเปล่านะคะแล้วอย่าลืมว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยสำคัญตัวผิดไปนิดนึงว่ามันไม่มีอะไรแทนที่เราได้เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เรารับเงินเดือนมาแล้วเราทำตามหน้าที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ดูสิว่าเกินหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะ

0: หนูพูดในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยก็ได้เจ้าของบริษัทต้องไปต่อเพราะฉะนั้นไม่มีใครสำคัญจนเกินไปค่ะถ้าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคคุณสมมติว่าคุณเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์มากๆแล้วแบบเอ้ยวันเนี้ยคุณต้องออกอ่ะแล้วมันไม่เหลือใครเชี่ยวชาญแล้วอ่ะถ้าน้องเมย์เป็นเจ้าของบริษัทน้องเมย์ก็จะแก้ไขปัญหาด้วยกันโอเคไม่เป็นไรหนึ่งคือลองสมัครคนที่เก่งคอมเข้ามาใหม่ก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงเราก็มาดูซิว่าคนในบริษัทเราอ่ะเก่งอะไรบ้างแล้วชูเรื่องนั้นขึ้นมาแทนสมมติว่าคนนี้เหมือนตอนแรกอ่ะสมมติว่าบริษัทน้องเมย์ตอนแรกอ่ะเก่งโปรดักชันสักพักนึงเฮ้ยมันมีคนที่เก่งอีเวนต์เข้ามาว่ะเอออย่างเงี้ยโปรดักชันก็อาจจะพอโปรดักชันอ้าวมันไม่ได้หาคนแทนก็ไม่ได้ละอ่ะมีคนเก่งอีเวนต์อยู่ในบริษัทอ่ะงั้นบริษัทเราเปลี่ยนไปทำอีเวนต์แทนมันทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะน้องเมย์ก็เลยอยากจะบอกว่าบางครั้งเราต้องดูบริบทหลายๆอย่างการที่เราจะเสนอตัวไปช่วยใครเราต้องช่วยให้เขารู้ว่าโอเคนี่คือเราช่วยนะเขาต้องขอบคุณเราในวันนั้นแต่ไม่ใช่เสมอไปและไม่ใช่ตลอดไปส่วนถ้าวันหนึ่งที่บริษัทใช้งานเราเยอะๆเยอะๆน้องเมย์เคยไปเห็นน้องคนหนึ่งเขาโทรมาในรายการแล้วเขาอ่ะมีหน้าที่เช็คสต็อกเขามีหน้าที่เช็คสต็อกของบริษัทแต่ด้วยความที่น้องเขาเดินลงเดินขึ้นเช็คสต็อกใช่ไหมเขาก็เลยได้รับอีกตำแหน่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือไปดูแลแม่บ้านซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่เขาถนัดเพราะเขาจะต้องเวียนลงไปดูแม่บ้านบ่อยๆเพื่อที่จะแจกแจงแม่บ้านและวางแผนว่าใครทำตอนไหนต้องไปเช็คด้วยว่ากระดาษทิชชู่หมดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานนะแรกๆเธอก็ช่วยได้แต่พอหลังๆกลายเป็นว่าบริษัทอะมอบหมายหน้าที่เนี้ยให้กับเขาไปเลยแล้วพอวันไหนอะที่มันมีปัญหาเขากลับบอกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเขียนรายงานมาหน่อยสิว่าแม่บ้านอะทำความสะอาดตอนไหนบ้างกี่โมงบ้างกลายเป็นน้องต้องทำรายงานเกี่ยวกับแม่บ้านซึ่งมันคนละเรื่องกับสิ่งที่น้องเขาถนัดเลยคือการทำสต็อกแล้วเมื่อก่อนน้องเขาก็จะมั่นใจตัวเองมากๆว่าคนทำสต็อกอะเก่งๆอะมีน้อยมันไม่มีใครมาแทนหนูได้หรอกสุดท้ายแล้วอะน้องก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะให้ทำแม่บ้านด้วยเช็คสต็อกด้วยไม่ไหวลาออกดีกว่าพอลาออกปั๊บน้องก็ได้ข่าวมาจากพี่ที่ทำงานนั่นแหละว่าเขาก็แค่รับคนเช็คสต็อกแล้วก็บอกแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เข้าร่องเข้ารอยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปฏิเสธแบบปณีประนอมบางอย่างนึกออกปะเราน้องเมย์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบเอ้ยไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยนะคะงานมันหายากพูดตรงๆว่าตอนนี้งานมันหายากสิ่งที่เราจะทำได้คือเราจะต้องฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดปฏิเสธฉลาดแบบตั้งแต่แรกเลยเวลาจะรับอะไรมาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความหนักใจของเราในอนาคตนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยสบายกายสบายใจในการทำงานด้วยแล้วก็เวลาทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยเราก็จะได้แบบระมัดระวังตัวบ้างระวังใจเราบ้างบางทีเรารักเขามากเรารักเพื่อนร่วมงานมากเราคิดว่าเขาก็จะรักเราเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์บางอย่างถ้าเราไม่ทำประโยชน์ให้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้ก็อย่าเอาความรักของเราไปผูกติดกับใครหรือว่าต้องรอให้เขารักเราก็ได้นะนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะใครที่อยากจะได้สายหน้าไมค์เมื่อสักครู่นี้ให้เบอร์ไปแล้วนะ022481366นะคะทางออนไลน์ตอนนี้เมื่อกี้บอกว่าจดเบอร์ไม่ทันบอกใหม่แล้วนะ022481366อยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาในช่วงตีหนึ่งสองนาทีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: เด็กชายนิรันดร์จากบางกะนครศรีธรรมราช
4: จากนครศรีธรรมราชนะคะแต่กำเนิดเลยไหม
5: นะ
4: แต่กำเนิดเลยไหมนครศรีธรรมราชเนี่ย
5: กำเนิดดีใจด้วยไหมที่ก็ได้ได้ได้มรดกโลก
4: อ่าได้แล้วได้แล้วโอ้รอมาต้องกี่ปีนะ14ปะ
5: อ่าใช่
4: ว้าถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยไหมคะ
5: ใช่ใช่
4: ว้าว
5: ความปลอดภั
4: ยแล้วก็เป็นลำดับที่9ของประเทศมั้งใช่ไหม
5: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: ไหนลองชวนเชิญชวนสิเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวหน่อยสิ
5: มาก็เชิญชวนหน่อยก็มาเที่ยวนครศรีธรรมราชเมืองเก่าเมืองเก๋เมืองประวัติศาสตร์เลิศก็เป็นที่สักการะบูชาของคนพุทธทั่วโลก
4: ค่ะน่ารักดีมากดีมากเฮ้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงใช่ไหมปกติเนี่ยก็คือยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะโอ้โหเขาต้องแบบยื่นหลักฐานประวัติศาสตร์ยื่นนู่นยื่นนี่เพื่อจะยืนยันว่านี่มันคือมรดกของโลกมันคือของของประเทศนั้นๆใช่ไหม
5: ใช่ใช
4: ่นะพอ
5: มันมีของโบราณเป็นพันปีมากในสารเขียนเลย
4: จริงๆเนาะสักครั้งในชีวิตมันต้องไปเห็นมันต้องไปเจอเน
5: า
4: ะ
5: มันก็ว่าได้กราบนครโดยเกิดมาตั้งชาติกราบนครได้มาไหว้กราบไหว้นครศรีธรรมราชพระธาตุนครศรีธรรมราชก็เป็นสุข
4: ค่ะเนี่ยบางทีมันก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่รู้สึกว่าเรารอคอยกันมาเนิ่นนานตอนนี้ก็เหลือชุดไทยเนาะชุดไทยนี่ก็ลุ้นอยู่นะ
5: ของเชียงใหม่ไหม
4: ตอนนี้อุ้ยลุ้นเยอะเลยเพราะว่าชุดไทยนี่ยื่นไปอยู่ค่ะมีหลากหลายชุดเหมือนกันก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตกลงอ่ะว่าเขาจะประกาศอะไรยังไงออกมาว่าอันเนี้ยคือชุดไทยเนาะเพราะว่ามันมีข้อพิพาทนานและมันหลายครั้งแล้ว
5: ชุดประจำชาติไหม
4: ใช่ใช่
5: ชุดประจำเขมรเราของอยู่หาว่าเป็นของเขาอยู
4: ่เหนื่อยขี้เกียจเถียงเอาเป็นว่าเถียงกันยันกันด้วยหลักฐานแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็น่าจะรับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเปิดใจแล้วก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะอุ้ยแต่จริงๆเขาก็น่าสงสารแหละเพราะว่าประเทศเขาการเรียนการสอนหรืออะไรต่างๆมันใครที่เรียนดีตอนนั้นก็โดนตุยไปหมดอ่ะเนาะก็เลยแบบมันมีช่วงล้างเผ่าพันธุ์มันมีช่วงอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาก็มาที่บ้านเราแล้วพระราชินีเราก็รับมาเนาะก็ไม่รู้สิเขาไม่รู้จริงๆหรือเขาแกล้งไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
5: เราอยู่เบื้องหลังไม่รู้ความจริงนะ
4: เราพยายามจะเชื่อว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาแกล้งไม่รู้เนี่ยเราจะผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเราช่วยเขาเยอะมากๆทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์น้องเมย์เองเนี่ยก็เคยทำคลอดคนกัมพูชาเหมือนกันก็รู้ว่าเรามีทุนตรงเนี้ยอยู่อ่ะที่เอาไว้สำหรับคนต่างด้าวเวลาที่มาคลอดที่เมืองไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาก็จะพยายามหลบหนีมาคลอดที่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมันการแพทย์มันดีกว่ามันชัวร์กว่าอะไรเงี้ย
5: ไม่ก็ต้องการแนวสัญชาติด้วยไหมเนี่ย
4: ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะ
5: ถ้าคลอดประเทศไหนก็จะขอสัญชาติ
4: อ่ะแต่อันนี้หนูไม่แน่ใจไงคือถ้าพ่อเป็นกัมพูชาแม่เป็นกัมพูชามันไม่น่าจะได้สัญชาติไทยหรือเปล่ายกเว้นว่าพ่อเป็นคนไทยหรืออะไรเงี้ย
5: ไม่เห็นหลานที่อยู่ที่เดนมาร์กอ่ะคนไทยแต่ลูกไปคลอดมันเป็นคนสัญชาติเดนมาร์ก
4: พ่อก็ไทยแม่ก็ไทยเหรอคะ
5: ใช่
4: หรอ
5: คนศรีธรรมราชแม่คนขอนแก่น
4: เดี๋ยวไว้สงสัยต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่กล้ายืนยันข้อมูล
5: เห็นหลานน่ะเป็นสัญชาตินะ
4: แต่ตอนนั้นอ่ะ
5: เชื่อชาติไกลสัญชาติเดนมาร์กไกลวะเนี่ย
4: โหแต่ตอนนั้นอ่ะ กว่าจะแบกลงมาได้อ่ะ3ชั้นน่ะเขาอยู่ในเหมือนพื้นที่ก่อสร้างอะค่ะแล้วเหมือนเขานอนกันอยู่ชั้น3อ่ะแล้วเป็นทางแบบแคบๆแบบล่วงลงไปได้เลยเพราะมันยังไม่ได้ทำราวจับเลยอ่ะเออเสี่ยงมากแบบกู้ภัยก็แบบโอ้คุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเขาก็เตรียมจะคลอดแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบหลุดมาแต่เขาเริ่มหน่วงท้องเริ่มแบบรู้สึกว่าจะคลอดอ่ะก
5: ็อยู่ที่อันตรายนะคน
4: ใช่ใช่ใช่เริ่มมีแบบน้ำค่ำหรืออะไรเงี้ยเออเริ่มเราก็แบบไปปฐมพยาบาลคอยช่วยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งดูอาการอยู่สักพักนึงเพราะว่าก่อนที่กว่าคุณหมอจะมากว่าพยาบาลจะมารับช่วงต่อจากกู้ภัยไปอ่ะพอดีวันนั้นมันยังไม่ได้ไปไหนด้วยแหละรถมันก็ยังจอดอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบเออนั่งคุยกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อ่ะพอหอมปากหอมคอวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
5: ก็ร้องไห้กับเดือนน่ะ
4: ทำไมล่ะทำไมมันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะอะไรนะคะฮัลโหลยังอยู่ไหมพี่แป้งเช็คหน่อยหายไปไหนอ่ะลองเช็คเมื่อกี้บอกว่าขอผลงานเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะอะไรนะไปแล้วหลุดแล้วจริงมั้ยเนี่ยเออสงสัยชวนคุยนานไปอ่ะจะต่อใหม่ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์นะโอเคได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสายมันหลุดไปแล้วนะพี่นิรันดร์เอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาคุยกันใหม่นะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้นะคะพี่นิรันดร์ก็พูดทันพอดีขอเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ในนามคนเก่านะคะจากบุกสุภการบังเอิญชอบนามสกุลชอบนามสกุลหนึ่งเลยบังเอิญบุกสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกนั่นเองนะคะเขาก็เลยเขียนชื่อเพลงว่าบุกสุภการบังเอิญเนาะเจ๋งเลยในนามคนเก่านะคะคำร้องทำนองแน่นอนค่ะร้องได้เพราะขนาดนี้ก็แต่งเองด้วยไปเลยสิจ๊ะนะคะเรียบเรียงค่ะ HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครก็เป็นอีกอย่างนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยบุกสุภการเขาก็แต่งเองคำร้องทำนองเรียบเรียงเองด้วยแล้วก็วงบุ๊กช่วยๆกันนะคะก็ผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบไอ้จริงๆนี่บุ๊กสุภการแฟน FC เยอะอยู่แล้วนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ก็ได้4689400นะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage นะคะสวัสดีพี่อัมพลนะพี่ต่ายใช่ไหมพี่สมบูรณ์ต่ายยังอยู่เนาะพี่คันชิตพี่เบเบนะคะพี่จิระวันสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่ชินดนัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะพี่เมตตานะคะสวัสดีไปยังบุรีรัมย์ด้วยบอกว่าจากพี่เมตตาหวานเจี๊ยบสวัสดีพี่วันนิสานะคะพี่ยาย่าบอกว่าส่งใส่ฝนตกก็เลยหลุดนะตะวันชิงพลบด้วยนาบอกว่าไปนครต้องไปไหว้วัดพระธาตุนะถึงจะไปถึงนครอย่าลืมแวะไปกินมังคุดด้วยนะคะหุ้ยหนูว่าสามารถกินมังคุดได้แบบ 3-4 โลอ่ะ วันนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกินได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามังคุดมันเป็นผลไม้ที่ปอกง่ายอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าสบายมันสบายนะมันปอกง่ายดีนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตนะจ๊ะพี่พิทธวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญเนาะสวัสดีไปยังไปแล้วอี้อย่าไปค้ำเขาสิคะสวัสดีชาวนครทุกคนด้วยนี่มาเยอะเลยวันนี้นะคะน้องแวนถามว่าไปภาคใต้จะกลับภาคใต้พี่เมย์เอาอะไรไหมครับนะคะเอาชีวิตน้องกลับมาค่ะหมายถึงว่าถ้าไปก็เดินทางปลอดภัยกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะไปก็ไม่ต้องเอาของฝากอะไรมาให้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเท่านั้นเองนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2จ้ะเจาะคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตนั่นแหละวันนี้นะคะอุ๊ยลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตอันดับที่10นะคะลงมา3แบบจาก3ลงมา10พูดผิดจากฮิตอันดับที่3ลงมาเป็นฮิตอันดับที่10ลงมาถึง7อันดับด้วยกันเลยนะคะกับปริญญาไก่ตีนะจ๊ะก็เป็นเมคอัพพิสิทธิ์กับบุ๊กสุภการอีกแล้ว ถือว่าเป็นเพลงของเมคอัพพิสิทธิ์ไปก่อนแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันซ้ำเพราะว่าอันนี้ของจอห์นนี่มิวสิกนะคะคนละค่ายกันแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามาคือจบสาเนาะนะคะเอาอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอยู่ในฮิตอันดับที่20จัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทนะคะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์

อย่างคุณผู้ฟังลองคิดว่ามีคนถามคำถามเดิมๆเป็นเวลา4 ปี 4 ปี1วันเนี่ยถามอยู่ประมาณ30ครั้งหนูตอบไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ขี้เกียจตอบแล้วด้วยก็จะตอบว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาถามแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องมันถามเยอะจริงๆถามเยอะจนไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจะตอบแล้วอะรู้สึกแบบว่าละลาบละล้วงชีวิตส่วนตัวเกินไปมันก็มีบางช่วงที่มีแฟนบางช่วงมันก็ไม่มีแฟนมันก็แล้วแต่ช่วงของจังหวะชีวิตมันก็ไม่ได้ตลอดไปหรือว่าบางทีก็แค่มีคนคุยก็ไม่รู้จะไปบอกใครทำไมว่านี่คือแฟนหรือไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะให้บอกยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าเลิกถามได้แล้วทุกช่องทางเลยนะทั้ง Facebook ไลฟ์ส่วนตัว Facebook แฟนเพจ FM 95เองเพราะว่าจริงๆเพจคลื่นยิ่งไม่น่าถามเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเพจของคลื่นมันเป็นเพจที่ใช้ทำงานเพจที่ทุกคนมาคุยกันแล้วก็มาขอเพลงกันเนาะก็ไม่อยากให้แบบถามเรื่องส่วนตัวของหนูอะอยากให้ถามเรื่องดีเจคนอื่นๆว่าเอ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนอันนี้ยินดีตอบมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีการกันแนะกันแหนว่าแบบก็สวยนี่ก็ต้องมีแฟนละสิอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้เลยเพราะรู้สึกว่าไม่น่ารักรู้สึกว่าสังคมไทยเราควรสร้างมาตรฐานที่ดีและมีการศึกษาได้แล้วเนาะมันส่อถึงมารยาทด้วยว่าทำไมคนเราต้องไปอยากรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งที่เขาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกด้วยอ่ะถูกไหมแต่ละคนก็เหมือนกันเรามีเรื่องราวส่วนตัวกับตัวเองอยู่แล้วนะคะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีช่วงไหนตอนไหนหนูโตแล้วหนูอายุ35แล้วไม่ใช่เด็กที่จะแบบไม่มีการตัดสินใจที่ดีมันก็ต้องมีการเลือกมีการคิดมีการวิเคราะห์กว่าจะเอาไปเจอคุณพ่อคุณแม่กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลมาอย่างดีเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองอย่างดีเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบจะยังไงเพราะว่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าสามารถดูแลคนอื่นได้เป็นกู้ภัยได้ดูแลคนอื่นได้อันเนี้ยยินดีที่จะตอบคำถามว่าจะปฐมพยาบาลอันนี้ยังไงยินดีที่จะตอบคำถามว่าเอ้ยความรู้เรื่องเนี้ยยังไงหรือการงานการเงินอย่างเงี้ยตอบได้ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนจะเจอกันวันไหนอย่างเงี้ยหนูตอบได้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูขอสงวนสิทธิ์แม้กระทั่งเรื่องของเพื่อนแบบน้องอ่ะหนูสนิทกับเลไลใช่ไหมทุกคนก็จะชอบมาถามว่าเลไลมีแฟนหรือยังเงี้ยหนูจะบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ควรถามกันเพราะรู้สึกว่ามันส่งผลต่ออาชีพของเขาด้วยอ่ะถ้าวันนึงเขาจะมีแฟนหรือเขาจะไม่มีถ้าเพื่อนมีหนูก็จะยินดีกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจะไม่มีก็ยินดีกับเพื่อนที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะมีหรือเขาจะไม่มีนึกออกไหมแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีหรือไม่มีก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องมาแถลงกับใครอ่ะคุณไม่เบื่อบ้างเหรอเวลาดาราไปออกข่าวแล้วต้องมานั่งบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะมีแฟนใหม่แล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะอย่างเงี้ยคุณไม่เบื่อบ้างเหรอข่าวแบบนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครในประเทศชาตินี้คุณถามเรื่องอื่นดีกว่าเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรความคนจนจะไปลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยยินดีตอบมากหรือว่าแบบเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถามเลยค่ะหนูจะตอบแต่ถ้าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลยอะอย่างเรื่องของหนูเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยก็ไม่ต้องถามค่ะมันไม่จำเป็นเนาะอันนี้บอกตรงๆว่าอัดอั้นจริงๆมัน4ปีแล้วอะแล้วถามทุกวันวันละ30รอบอะอยากจะให้ดูแชทมากเลยอยากจะแบบว่าแคปหน้าจอไปโพสต์มากเลยว่าแบบเนี่ยถามทุกวันจริงๆมันเกินไปอ่ะนะคะก็ต่อให้เป็นคนสาธารณะยังไงก็เป็นมนุษย์เนาะก็ไม่ได้ชอบให้ใครแบบมาละลาบละล้วงแล้วถึงขั้นตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่คนหนึ่งแบบสนิทมากๆเลยนะแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วมันดูเหมือนเป็นแฟนกันเพราะว่าเคยถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าแฟนคลับหนูเคยไปถล่มเขาแล้วหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้มากๆแล้วหลังจากนั้นหนูไม่เคยยุ่งกับเขาแบบไม่เคยให้มารู้หรือไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปกับผู้ชายอีกเลยเพราะว่ามันมีคนที่แยกแยะได้กับมีคนที่แยกแยะอะไรไม่ได้อีกเลยอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไม่ตอบเรื่องนี้แล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปพูดครั้งนี้ครั้งเดียวไปแล้ว นะคะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูมากๆสนับสนุนหนูมาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือน่ารักมากๆค่ะหลังจากนี้ใครถามขออนุญาตบล็อกทันทีจะไม่ถามแบบจะไม่ถามอีกแล้วว่าเอ้ยถามทำไมอ่ะ
มีธุระอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยหนูจะไม่ถามหนูจะไม่ตอบโต้แล้ว

0: หนูจะบล็อกทันทีถ้าขยันสมัครมาใหม่ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเอาจริงๆหนูก็เห็นแหละว่าคนเดิมๆอ่ะที่ถามแล้วก็ถามมาประมาณ 8-9 แอคเคาท์แล้วก็คือใช้คนเดียวกันสมัครมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็มาถามคำถามเดิมเรื่อยๆก็สร้างความรำคาญนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกดีอะไรกับเขาอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้จดจำเขาได้ด้วยก็รู้สึกว่าไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะคะอ่ะไปเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พี่แป้งบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆนะคะอยากให้ฟังกันนะคะเหมือนเคยจากอาต้อยนะคะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมีคนบอกว่าคู่เมย์ใจร้ายต้องเอาจริงๆคนที่ถามหนูในทุกวันน่ะใจร้ายกว่าอึดอัดอะสร้างความอึดอัดให้คนอื่นทำไมก็ไม่รู้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้หนูจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อาจจะหยอกจะเย้าเล่นกันบ้างหนูเข้าใจได้หนูก็รักแฟนรายการแฟนคลับหนูทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าใครที่มันเกินไปเกินกว่าเหตุอะหนูขอใช้วิจารณญาณตัวเองในการบล็อกอย่างเดียวแล้วก็จะไม่อะไรอีกแล้วนะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ยมีวันไหนที่ชุด
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขณะนี้เวลา 2:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจัดไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจวงพอสและก็แสนแสบครับจากพี่เทอุเทนพรหมินทร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมกันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่จิราวันนะฮะสวัสดีพี่จรัสนะครับสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุญญกรน้องสุดารัตนะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเจออาหมวยอะไรวะเมดิชานะครับเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันเมามอยกันนิดนึงนะฮะยังไม่กลับกำลังจดเพลงอยู่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับของพี่บาวี่เดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกพี่ไตรัตน์นะครับสวัสดีพี่สุภัทราพี่นักรบนะครับพี่สุนีพี่เกษมพี่นงนุชนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จ่าเพียน้ำแข็งนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกับสายหน้าไมค์กันตอนนี้น้องแป้งนะฮะน้องแป้งแบบโอ้ my god ไม่น่าเชื่อปกติจะเจอน้องแป้งวันศุกร์วันนี้น้องแป้งมาวันจันทร์เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาคุยกับน้องแป้งได้น้องแป้งใจดีนะครับไม่ดุนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกา

เห็นชุดนี้แล้ววันนี้อย่าเก็บไปฝันร้ายนะครับวันนี้ขอหลุดสักวันหนึ่งเอาช่วยกันสักนิดนะครับท่อนนี้เอาเลย

0: ขออนุญาตให้ทีมงานรับไปหน่อยนะครับเอาแว่นยังไว้อยู่เหรอแว่นขอแว่นขอแว่นก่อนนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไร่อ้อยคอยรักจากพี่หนูมิตเตอร์เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดี
4: สวัสดีฮะ
5: สวัสดีครับคุณเมธค่ะ
4: เอ้าเมื่อกี้แบบเสียงแบบอีกแบบนึงนะอีกโทนึงเลยนะน้องน้องอะไรน้องน้องแวนมาน้องแวน
5: น้องแวนฮะ
4: น้องแวนจากนครปฐมนะ
5: ใช่ฮะ
4: ทำอะไรอยู่ฮะ
5: ตอนนี้กำลังดูพี่ไปอยู่ฮะตอนนี้กำลังคุยกับแก๊งพ่อดีเจไปด้วยดูฟังพี่ไปด้วยฮะ
4: โอ้สุดยอดเลยฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรฮะว่าแล้วมาอย่าฟังเพลงไรเพลงไร
5: บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายฮะ
4: จริงหรือเปล่ากล้าบอกอ้ายเหรอนี่อยากจะบอกอ้ายว่าอะไรจะบอกอ้ายว่าอะไร
5: อ้ายสุดหล่อฮะ
4: น้องแวนได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกสีทุกสายแล้วก็แจ้งพ่อดีเจทั้งหลายด้วยฮะ
4: ได้เลยฮะน้องแวนครับผมขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะแวนนะ
5: ผม
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีฮะ
4: ครับผมสวัสดีฮะ อุ้ยน้องแวนเล่นขนาดนี้ไหมอารมณ์ดีตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะ

ครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวชิวใจครับผมก็จัดไปครับเอิ้นขวัญวรัญญาครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายครับผม

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 5ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงเสมอจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับคุณอาปูนะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีสลามจากใจครับพี่เอกชัยเอ้ยคุณอาเอกชัยศรีวิชัยคุณอาดีกว่าคุณอาดีกว่าแล้วก็น้อง MC2 นะครับแล้วก็บุษบานะฮะจากวงแมนเชลครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับบทเพลงจากผีบาวี่จัดไปทั้ง 3-4 เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริสวัสดีพี่เมธนะฮะพี่ปุ๊กบอกคิดถึงนะครับโอ้ยคิดถึงเหมือนกันครับพี่ผมไม่ได้เจอพี่นานแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีแล้วจริงๆนะสวัสดีพี่สุมาลานะฮะพี่อาทิตย์ครับพี่จุ๊บแจงครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างนะฮะทักทายครับพี่สุรชัยครับพี่สุวันนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับน้องแบมสวัสดีไปถึงน้องไบนะครับน้องแชมป์นะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะน้องแบมทำไรอยู่เนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนนอนเช้ามากเลยอ่ะจริงๆนะพี่ปุ๊กบอก very good นะฮะแม่จำคำพูดผมอีกแล้ว very good นะสวัสดีไปถึงใครนะคุณกฤตสกอร์บอกว่าสวัสดีฮาฟฟูนะแล้วก็สวัสดีฮะไปถึงพี่วันวิสาครับพี่สุรชัยครับพี่อัญชลีสวัสดีทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับจริงๆนะพี่ปุ๊กนะวันหลังเราต้องเจอกันบ้างแล้วผมไม่ได้เจอพี่มา 2-3 ปีคิดถึงนะครับเป็นไงบ้างมิวเนาะฝากสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับคิดถึงพี่เมธเหมือนกันตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สะบัดที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งคืนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างพี่เกษริบอกว่าเหมาะกับพี่เมธมากๆเลยพยุงเข่านะครับเอ้ยผมว่าพี่เมธต้องใช้อุปกรณ์พยุงเอวจริงๆนะเพราะว่าพี่เมธเขาใช้เอวเยอะนะครับเพราะว่าตีกอล์ฟใช่ไหมฮะตีกอล์ฟมันก็ต้องใช้เอวใช่ไหมฮะ ผมก็เพิ่งเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366นะครับเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
3: ้ลพบุรีครับ
2: จากลพบุรีเนาะ
3: คร
2: ับ รับฟังชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับพี่วันนี
3: ้คิดถึงของสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
2: คิดถึงของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้แก่ทุกคนเลยครับที่รู้จักผมนะครับ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะน้องเมย์กับพี่เพชรครับถามหน่อยครับ
2: ครับ
3: พี่ณเดชน์อย่างนี้ไปจัดรายการอยู่ที่ไหนล่ะคร
2: ับ
3: ไม่เห็น
2: พี่ณเดชน์ผมก็ต้องบอกว่าพอดีแบบพี่ณเดชน์เขาหมดสัญญาหมดสัญญากับทางคลื่นนะครับพี่ก็เลยออกไปละทําอาชีพอย่างอื่นผมไม่แน่ใจว่าทําอะไร
3: คร
2: ับ ครับผม
3: ปั๊มแกเหมือนก
2: ัน
3: คร
2: ับ ก็ถึงแกเนาะเข้าใจเลย
3: คิดถึงน้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดท่าตะโกที่มาลพบุรีตอนนั้นนะฮะ
2: น้องไม่ถึงน้องเมย์น้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากมากเลยนะครับอ่ะพี่เฉลิมพลก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เพชรเติมขวดชีสเติมครับ
2: น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี้
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: โดยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา

0: ยาเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่เฉลิมพลขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
0: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอเพลงคิดถึงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณผมขอเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่สองแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเล่นแนวคิดถึงทั้งนั้นแบบทั้งคลาสสิกทั้งสมัยใหม่เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันเลยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงจบไปมีคิดถึงพี่ไหมจากสอนคิดดีสีประจวบนะครับคิดถึงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณครับเพลงรักเพลงคิดถึงจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คิดถึงจังเลยจากคุณพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับทักทายครับไปถึงคุณพี่กมลวรรณพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะฮะมีใครอีกพี่จุรีนะครับสวัสดีครับผมพี่สุชาดานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ช่วงพิชยุทธนะครับพี่เมตตาผมรับชมรับฟังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บุษยานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเพลงจอกีวิทมาฝากเป็นเพลงอะไรเขาดูซิวันนี้เหรอวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมเพลงที่3นะครับมียังอีกบ่นะครับจากอ๊อฟสุรพลสังกัดอิสระนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะอันนี้ผมต้องอ่านเพราะว่ากลัวพลาดนะครับไม่ได้มันต้องมีของแบบนี้ ต้องมีต้องแม่นนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ครับ2เพลงจบไปมีตี3จากบอสธีรพงศ์นะครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายครับไปถึงพี่รัชนีบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้ทักมาหลายคืนแต่ว่าฟังอยู่ค่ะนะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่หนูวานพี่สุมาลาพี่มิตรชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่าขอเพลงใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซนะฮะโอ้ช่วงนี้พี่เสกกำลังฮอตนะครับแล้วก็พี่บุษยานะครับพี่กำมลวันครับพี่สุวรรณีครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่จุรีนะครับทักทายครับพี่สุชาดานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้

0: ็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับโอ้มในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนี่จัดไป2เพลงนะครับมีเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดตรงฉันไม่กินไตนะครับแล้วก็ฉันมาไกลบทเพลงจากคุณไมเคิลวองนะครับนะก็ถือว่าเป็นเพลงยุค80เลยก็ว่าได้นะครับขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับพี่สุจิราครับพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังกับป้อมนี่พี่อารมณ์นะฮะแต่ยังก่อนค่ะพี่สุมาลาบอกว่ายังอยู่นะฮะพี่บุษยานะครับพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงได้อยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: ใจว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่เมื่อกี้ก็ต่อกันเลยนะทั้งมหานครออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไป2เอ้ย4เพลงสินะครับทั้งสาวเจียงใหม่นะฮะจากแม่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็เพลงจะไปไปไปจากน้องเก๋วรรณการนะ2เพลงสาวเหนือจบไปแล้วก็ผมก็มาทางใต้ต่อทางสาวใต้นะครับมีสาวรำยามเย็นพี่บิวกัลยาณีฝนตกในฝนตกในทะเลนะครับพี่ราชนกศรีโลพันธ์นะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่ศรีวิไลครับพี่แก้วมณีครับพี่สันทัศน์ครับพี่ศรีวิไลบอกว่าน้องเพชรเสียงดีขึ้นแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆครับก็ช่วงนี้ก็นั่นแหละพยายามพักผ่อนเยอะๆให้พอเพียงนะครับลุงต้อยแก่แล้วสาวพรหมด้วงสวัสดีครับขอเป็นแสงจันทร์มาริฮวาน่านะฮะพี่จุ๊บแจงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่เกษมพี่สุธีราพี่สาวครับพี่อารมณ์นะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่วิไลครับพี่บรรเทานะฮะไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับจัดไป

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับบ่อยไว้ว้าวบ่มีว้าวสลุดรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรครับ1158นะครับจัดไปก็บทเพลงจากน้องเดียวสวรรค์แว่นทองนะครับอย่าลืมอ้ายสวัสดีน้องสุตารัตนะฮะไม่ได้เจอกันนานประมาณ10ปีแล้วนะครับจริงนะตั้งแต่จัดรายการช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะฮะน้องสุตารัตนะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สมยงพี่คุณยายพอเพียงนะฮะพี่สังสุราชนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าผมเล่นทั้งสาวเหนือไปละอ่ะสาวใต้และตอนนี้สาวอีสานกันบ้างจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Hello 1234 Hello 1234เอาดังก็ก็บอกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ใกล้ๆก็ได้เอาพี่น้องมื้อนี้บุญบั้นเฮาเด้อนะครับหมอลำซิ่งนี่คอยไปจ้างมาได้เนี่ยคอยไปจ้างมาได้เนี่ยพวกขาขาวเฮาซูมเนี่ยอามยับเข้ามาพี่น้องหมอลำผมคันเติ้นขึ้นพี่น้องหำนั่งในเบิดเดินวัดเด้อฟอนย่างเดี๋ยวหมอลำมิตรภูมิงามๆเนี่ยไม่อัศจรรย์อันซุ่มจุดผู้จะมาจุดไก่ห่านเนี่ยมันตื่นบุญบั้นเฮาจะหายมีเรียนมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศเนี่ยให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเนี่ยม่วนยังเด้อซุ่มเฮาเด้อเอาเติ้นพี่น้องเด้อย่า

จบไปนะฮะ3เพลงยาวๆครับไม่ว่าจะเป็นขาขาวสาวลำซิ่งนะครับจากพี่หญิงลีศรีชุมพลแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์ยามเธอมีแห้งนะฮะบทเพลงจากน้องลำไยไห้ทองคำแล้วก็รถแห่รถยุนะครับจากน้องกระต่ายพันนิพานั่นเองทักทายครับไปทางFacebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะฮะที่เพิ่งตื่นมาตอนนี้มารับฟังนะครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะบอกว่าเต้นเพลงแบทให้หน่อยค่ะอยากเห็นอกเด้งของน้องเพชรนะฮะเอาไว้ก่อน โอ้ยถ้าเต้นของแบทนะอุ้ยผมฝึกมาตลอดชีวิตเขาบอกเลย พี่ศรีวิไลถามว่าน้องเพชรหิวไหมคะหิวนะหิวอะไรดีนั่นสิ นะหิวอะไรดีนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้อง everyday smile นะฮะหรือว่าน้องปูเป้นั่นเองนะบอกว่าดีเจจะไม่พูดสักคำหรอคะนะฮะยังไม่ถึงเวลาเราอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะหรือว่าน้องดาราวันนะครับต่อไปจะเรียกว่าน้องดาราวันแล้วกันนะน้องดาราวันนะครับบอกว่าอยากฟังเสื้อดำเด้าหน่อยเสื้อดำเด้าๆใช่ไหมเสียดายเนาะถ้าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครน้องน้องสตารัตยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมจ๊ะนะพี่สว่างครับพี่หนูริ่งฮะพี่ลำพี่สัมพันธ์นะพี่รัชนีพี่เยเฮอร์พี่บรรเทาบอกว่าตอนนี้ได้เงิน

ึ่งถังนะครับโอ้โหครึ่งถังเลยล่ะฮะเยอะนะพี่ศรีวิไลบอกว่าหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมคะน้องเพชรถูกต้องครับพี่ศรีวิไลพี่ศรีวิไลเข้าใจผมนะฮะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกนะเป็นแบบนั่นแหละมันสาธารณะผู้ใหญ่ก็ฟังอยู่เยอะ แล้วก็ทักทายครับไปถึงหลายๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะนะครับนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงจัดไปเอาใจวัยรุ่นเจนซีนะเอาใจวัยรุ่นเจนซีอย่างน้องสุตารัตน์แล้วก็พี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นเจนซีเหมือนกันนะครับน้องดาราวันน้องดาราวันน้องปูเป้ด้วยนะครับเจนซีกันหมดเลยทุกคน บทเพลงนี้นะฮะโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายช่วงนี้คือกำลังฮอตฮิตมากๆนะครับน้องโบกี้นะแล้วก็เลยต่อด้วยเจฟไปเลยอ่ะเจฟสเตอร์แล้วกันนะฮะเหมือนวิวาห์นะครับเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรน้ำน้ำนะ
1: วิมาน
0: น้ำใช่ไหมขอบคุณน้องช้างนะฮะลืมชื่อไปผมจำแต่โมยอมแล้วโม จำแค่ตอนนั้นนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00-17:00กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ5นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคาร28เดือนกรกฎาคม2569นะคะวันนี้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับเช้าวันหยุด
0: วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเน
1: า
0: ะสามวันยาวๆวันศุกร์วันอะไรวันศุกร์วันหยุดพิเศษอย่างนี้ละกันเน
1: า
0: ะ
1: โบนัส
0: แล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดปกตินะคะก็วันนี้ทักทายกันนะคะอาจจะเงียบๆหน่อยเนาะในเพจ200กว่าท่านนะคะก็เข้ามามาแล้วจากเนเธอร์แลนด์พิสุนะคะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ประเทศเดียวกันเนาะพี่วันเพ็ญพี่หนูคำเพลงพี่เพ็ญศรีพี่วันนีจากจังหวัดเลยนะคะพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ไม่ได้เข้ามาทักแต่รับทุกคนพี่สันทัศน์พี่สงเหล่าสีจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ฝนตกเมื่อคืนอากาศดีมากเช้านี้ที่สุรินทร์นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกเมื่อสักครู่ทักทายแต่อ่านชื่อไม่ออกหมายถึงคืออะไรคะพี่ฟังอยู่ที่บอลวินนะคะพี่สมพิษใครฟังอยู่ที่ไหนก็ทักทายด้วยนะเพราะว่าวันนี้จะมีฝนนี่อำเภอเขวาศรีนรินทร์จังหวัดไหนเขวาศรีนรินทร์พี่ปัญญาพร
1: ครับ
0: อำเภอเขวาศรีนรินทร์อำเภอชื่อยาวๆนะคะ
1: สุรินทร์นะพี่นี่เสิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บเลยฮะ
0: สุรินทร์เหมือนกันเหรออ๋อ
1: สุรินทร์
0: ค่ะชื่ออำเภอยาวดีจังนะคะฝนตกที่ไหนบ้างวันนี้นะคะฝนตกพรำพรำที่หนักมากกว่านี้5ภาคโดนถล่มอุตุกรมอุตุใช้คำว่าโดนถล่มหรือว่าสื่อใช้เองก็วันนี้ที่โอ้หนักมากคือจังหวัดตราดค่ะวันนี้ภาคตะวันออกค่ะรุ่ง
1: โอ้ครับผมตราดช่างทำเราก็อยากให้ตกนะที่กรุงเทพนี่อยากให้แบบว่าพอเป็นวันหยุดนี่ไม่ใช่โหร้อนเตรียงนะ
0: อันที่หนักมากกว่านี้มีตราดจันทบุรีและนองพังงาแล้วก็หนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลอันนี้หนักมากนะที่หนักธรรมดาก็มีหลายจังหวัดภาคเหนือที่เหลืออีสานที่ได้เอ่ยภาคกลางมีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีภาคตะวันออกก็เพิ่มนครนายกปราจีนบุรีระยองแล้วก็ภาคใต้มีชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะอันนี้ที่หนักธรรมดาไม่ได้หนักมาก
1: สังเกตว่าฝนนี่มันจะมาช่วงบ่ายๆนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เช้าๆนี่แม่บ้านจะชอบซักผ้าก่อนถ้ามีแดดนะซักผ้าม
0: ีแดดนิดนึงซักผ้าก่อนแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เก็บผ้านะคะเก็บเข้าเก็บออกอย่างนั้นเพราะว่ามันเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ

0: แม่ค้าทั้งหลายนะคะสำหรับฝนตกเนาะก็จะมีไข้หวัดเนาะส่วนใหญ่ฝนตกก็จะมีไข้หวัดค่ะส่วนเรื่องข่าววันนี้หลังไมค์วันนี้น้องแป้งนะคะนานๆน้องแป้งจะมา022481366โทรมาได้เลยนะคะบอกข่าวเล่าความเรื่องสายนะคะมาคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานมีข่าวนักท่องเที่ยว4คนมาจากประเทศไหนเนี่ยลอบซุกซ่อนกัญชาในกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมเดินทางออกราชอาณาจักรที่ภูเก็ตค่ะโอ้โหกี่กิโลเนี่ย33กิโลนะคะลอบ4นักท่องเที่ยวคาสนามบินภูเก็ตลักลอบขนดอกกัญชากว่า33กิโลรายสี่รายเลยนะคะเป็นอุ้ยเป็นเด็กอะอายุ18 19กันเองรวม18 2คนเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์สัญชาติฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์2คนนะคะแล้วก็อีกคนนึงสัญชาติฝรั่งเศสด้วยเหมือนกัน4คนอายุ18 2คน19แล้วก็อายุ26นะคะก็ของกลางก็เป็นกัญชาแปรรูปและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก 33.6 กิโลซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเตรียมจะนำออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดก็สารภาพว่าของตัวเองเป็นกัญชาของตัวเองทั้ง4คนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพอตรวจสอบเจอก็สารภาพว่าก็ใช่ก็เตรียมจะเอากัญชาออกไปโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
1: โอ้
0: เขาคิดยังไง
1: คือไม่รู้ว่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเปล่าพี่ว่าอ้าวคนชอบผิดกฎหมายหรอ
0: เสรีอะไรหรือเปล่า
1: เออ
0: เขาอ้างกัญชาเสรีไหม
1: อ้าวเขาไปซื้อมาจากข้างถนนที่เป็นร้านเลยนี
0: ่เออเอาไปตั้ง30กว่ากิโลเลยเหร
1: ออ๋อ
0: มันก็ดูเยอะไปนะอ๋อเขาทำไปแบบนี้เราเพิ่งเห็นคือเขาแพ็คสุญญากาศเป็นแท่งๆไปอ่ะราคาคงจะสูงน่าดูเนาะ
1: อันนี้คือไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องรับจ้างคนหิ้วเลยนะหิ้วกันไปเองเลยเนาะ
0: เออหิ้วกันไปเองเลยเขาไปเพื่อการค้าเหรอ
1: ไปโดนจับตรงไหนนะพี่ตรงด่าน
0: สนามบินภูเก็ตเลยค่ะคาสนามบินเลยยังไม่ทันได้ออกตรงอาคารผู้โดยสารขาออก
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: แจ็คพอตจริงๆเนาะไปเจอ
0: เขาก็ดูขนปกติใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมจะกลับบ้านละอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาไม่รู้กฎหมายหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันเนาะคือถ้าผ่านก็ผ่านหรือเปล่า
1: เราไปเราจะนึกว่าเอ๊ะไปขั้นตอนไหนถึงรู้ว่าเป็นกัญชาพี่เนาะ
0: ก็ขั้นตอนน่าจะเอ็กซเรย์กระเป๋านั่นแหละตอนที่เอ็กซเรย์กระเป๋าขาออกสายผ่าน
1: ครับ
0: ก็คือก็เรียกว่าจับกันง่ายๆอ่ะเหมือนนักท่องเที่ยวไม่ได้คือเหมือนเขาไม่รู้เหรอหรือยังไงว่ามันเขาออกไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้เอาถ้าคุณมาก็เสพอยู่ภายในนี่แหละ
1: คร
0: ับ เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังเห็นมีร้านอยู่อ่ะเสพได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าก็จริงๆมันผิดกฎหมายนะคะกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะหรือหลายคนยังเข้าใจว่าเราเสรีกัญชาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้เสรีนะตอนนี้เราเสรีแค่ใบกระท่อมอย่างเดียวนะคะใบกระท่อมนี่พกได้นะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็โดนจับไปเรียบร้อยค่ะเมื่อคืนนี้เองมั้งใช่เมื่อคืนนี้เองค่ะตอนดึกเลยค่ะคุณโลก
1: ครับผม
0: ที่สนามบินภูเก็ตนะคะ
1: อย่างนี้ต้องศึกษากฎหมายนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: จะไปประเทศไหนต้องศึกษากฎหมายเขาให้ดี
0: โดนจับกันบ่อยนะโดนจับกันบ่อยนะยิ้วของบ้างอะไรบ้างคนไทยก็ไปจับที่ต่างประเทศต่างประเทศก็มาโดนจับที่ไทยนะแสดงว่ายาเสพติดมันก็มีทั่วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: เออเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เมื่อวานที่พัทยาน้องปรืออีกแล้วนะคะโอ้นี่มีอินเดียกี่คน3คนนะคะถูกแก๊งปากีอินเดียด้วยกันเองแหละมาจับเรียกค่าไทยกันอยู่10ล้านลูกปีค่ะน้องนุ่ง
1: เฮ้ยอย่างกันในหนัง
0: เออเหมือนในหนังเลย
1: บ้านเราเนี่ยนะฮะโอ้โห
0: ใช่มามัดมือมัดเท้าด้วยนะเออ
1: คร
0: ับ คือตำรวจไปช่วยได้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะสร้างเรียงรายติดกัน10กว่าหลังอยู่ริมถนนซอยบ้านปาโต้นะคะเพราะว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุอ่ะไว้ตัวทันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคนละทิศละทางหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปในบ้านบนห้องนอนชั้น2เจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย2คนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มีผ้าเทปปิดปากอีกห้องนึงก็เจออินเดียอีกคนนึงอยู่ในสภาพเดียวกันเลยค่ะสับ2คนแรกเนาะ3คนนี้ตำรวจบอกว่าสะบักสะบอมมากขาทั้ง2อ่ะข้อเท้าด้วยถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำแล้วก็1ในผู้ก่อเหตุนั้นถูกผู้กระทําน้องถูกสีสเปรย์มาพ่นตามร่างกายคล้ายกับว่าทำให้มีเลือดไหลอ่ะเออเอาสีแดงอ่ะมาพ่นให้ดูเหมือนมีเลือดนะคะ3คนพอตำรวจช่วยก็ดีใจติดต่อหาญาติที่อินเดียนะคะว่าตำรวจไทยช่วยได้แล้วนะอายุ23 24 26 3คนนี้ให้ข้อมูลว่าซื้อทัวร์มาเที่ยวไทยในราคาคนละ 70,000 บาท7วันเดินทางมาถึงปุ๊บก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาเลยไปถึงก็ลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงริมถนนสุขุมวิทนะคะจากนั้นก็มีอินเดียขี่มอเตอร์ไซค์มารับอินเดียด้วยกันเนาะแล้วก็พามาที่บ้านหลังเนี้ยนั่งต้อนกันมาทีละคนพอมาถึงปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นชาวปากี4คนอินเดียหนึ่งจับมัดมือมัดเท้าใช้ผ้าเช็ดปิดปากเลยค่ะเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ให้นอนราบบนที่นอนก่อนจะให้ห้อยหัวลงพื้นจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาไม้ฟาดที่ข้อเท้าอย่างแรงค่ะฟาดแล้วก็ข่มขู่ให้โทรหาไปที่อินเดียโดยใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมพร้อมขู่รีดเงินจากญาติที่อินเดียแลกกับการปล่อยตัวคิดเป็นเงินรวมกัน10ล้านรูปีก็ประมาณ3ล้าน5ไทยนะคะถูกจับขังตั้งแต่วันที่21แล้วน้อง
1: ครับ
0: เออไม่ให้ทำอะไรเลยอดข้าวอดน้ำเข้าห้องน้ำขี้เยี่ยวก็ไม่ให้จนเวลาล่วงเลยผ่านไป5วันถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายทุกปีทุกวันตอนแรกก็คิดว่าคงตายที่นี่แหละไม่มีโอกาสได้กลับประเทศแล้วจนสุดท้ายตำรวจมาช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะรวมแล้วก็7วัน
1: ยังดีนะติดต่อตำรวจไทยได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาทางเอาตัวรอดจนได้นะฮะเออคล้ายๆเวลาเราคอลเซ็นเตอร์จับคนไทยด้วยกันหลอกนะ
0: อันเนี้ยอันนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อินเดียหลอกกันเองเขาก็บอกว่าตำรวจเมื่อวานนี้ตม.บอกว่าสืบยากมากเลยคดีนี้เพราะว่าอะไรกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาใช้เบอร์โทรผ่านเครือข่ายประเทศของดูไบอ่ะสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วโทรไปหลอกญาติที่อินเดียเลยยากมากในการแกะรอยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถสะกดรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาที่นี่แหละมาที่ทาวน์เฮาส์นะคะแต่ว่าพอตำรวจจะไปถึงเนี่ยไอ้พวกผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ5คนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไปคนละทิศละทางก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์รูปแบบใหม่คือลักษณะก็คือว่าหลอกขายทัวร์ในราคาถูกให้เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาพอเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาเที่ยวก็จะก่อเหตุไปรับแล้วก็ลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่ก็คือเขาโทรไปหากลุ่มญาติที่อินเดียหันลงลักษณะแบบนี
1: ้
0: เออสามคนนี้รอด ชคดีมากก็คือว่าทางญาติที่อินเดียน่ะโทรข้ามประเทศมาขอความช่วยเหลือที่ตำรวจไทยนะคะว่าให้ตามหาญาติ3คนนี้หน่อยคาดว่าน่าจะถูกจับตัวก็ประชุมวางแผนแล้วก็เจอจริงๆด้วย
1: โอ้โหโชคยังดีนะโชคยังดีที่ติดต่อกันได้นะ
0: โอ้เรียกว่าโคตรโชคดีเลยเนาะ
1: ครับ
0: ดูดิมันมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้ถอดเสื้อด้วยนะให้นุ่งกางเกงในตัวเดียวอันนี้ที่ที่ตำรวจถ่ายรูปนี่คือให้ใส่เสื้อแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ทรมานเนี่ยมันก็โอ้โหเอาสเปรย์มาฉีดตามร่างกายให้เห็นว่ามีเลือดแล้วก็ทางโน้นก็จะได้เห็นภาพเหมือนกับว่าใช้วิดีโอคอลกันนะแล้วก็ให้รีบโอนเงินเพราะว่าทางนี้บาดเจ็บหนักแล้วอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อโหการละครอินเดียการละครสุดๆระดับบอลลีวูดนะครับ
0: เออ
1: ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วพี่ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
0: ได้ยินได้ยินเอามาแล้วได้ยินเสียงไก่เข้ามาแล้วไปรับกัน
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: นี่
0: เปิดด้วย
1: เส
0: ีย
1: งไก่ขันเออเปิดด้วยเสียงไก่ขันมาเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีไก่ก่อนจ้าไก่ข้าหนองคายเหรอคะ
3: ครับ
0: คุณลุงสิริใช่ไหม
3: ครับผม
0: โอเคสวัสดีค่ะโอ้โห
3: เสียงไก่ยนข้างบ้านนะครับ
1: ข้างบ้านนะนี่นะโอ้โหนี่มันปลุกเราด้วยไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติ
3: เป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ตอนเช้า
3: ตื่นเช้าตื่นไปการทุกวันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหน่อยนะครับ
1: ครับผม
3: แบบคือว่าปี2554นะครับผมกลับมาอยู่บ้านทำงานที่เมืองนอกผมกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้น
0: ลุง15ปีแล้ว
3: ครับลุงที่เป็นเขาเป็นแฟนของพี่สาวภรรยานะครับเขาชวนให้ผมไปออกไปทำกิจอะไรนะทำกิจการฟาร์มหมูส่งหมูนะครับ
0: อ๋อร่วมรุ่นกันนี้เหรอคะ
3: ครับไม่ใช่ร่วมรุ่นครับเขาให้ผมไปออกรถให
0: ้โ
3: ดยเอาบอกรถให้หลังจากนั้นเขาก็บอกให้ผมไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็พาผมไปสวนกรมสัมภาระแต่ผมไม่ได้เซ็นนะตอนนั้นผมมองเห็นลางๆยังลางๆอยู่ยังไม่ได้ถ่ายตัดหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดบัญชีตามที่เขาพูดนั่นแหละต่อมาปี59ผมก็ตาบอดใช่ไหมตาบอดแล้วก็มองเห็นลางๆไม่เกิน3เมตรผมมองเห็นทีนี้ผมก็ถือตัวชื่อไปสวมสิทธิ์เสียภาษีตลอดผมบอกให้เขายกเลิกหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี61นั่นน่ะบัตรอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่จัง
0: เขาทำธุรกิจในชื่อของลุงสิริอย่างนี้เหรอคะ
3: ไม่ใช่ที่ของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขาเป็นพันลงเขาทำไม่ได้เขาก็เอาชื่อผมไปแทนในฐานะเป็นพี่น้องกันเขาเป็นภรรยาของแฟนผมนะทีนี้ผมก็บอกเขาทุกครั้งเขาก็ว่าเขาทำเสร็จแล้วอย่างนี้นะทีนี
0: ้
3: ลงบัญชีลงบัตรสวัสดิการอย่างรัฐทีไรผมก็ไม่ได้สักทีเขาว่าเป็นคนรวยเกิน100,000
0: ต่อมีรายได้เข้ามา
3: ครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไปอุทธรณ์หรือว่าอะไรก็กลัวความผิดผมจึงไม่ได้โทรมาปรึกษาก่อนว่าผมเป็นบัญชีม้าไหมลักษณะอย่างนี
1: ้แล้ว
3: จะแก้ปัญหายังไงนะครับ
1: แล้วทุกวันนี้ธุรกิจที่บ้านเป็นยังไงครับพี่ดีหรือไม่ดี
3: ของเขาก็ดีนะครับแต่ผมก็เป็นคนพิการเพราะว่าตาบอดมองเห็นไปไหนก็ลำบาก
1: เขาธุรกิจเขาดีแล้วเขามีส่วนแบ่งอะไรให้เราไหม
3: ไม่มีครับไม่มี
0: เลย
1: ใช้ชื่อเราแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรให้กับเราไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม
3: ไม่เกี่ยวเลยผมถึงบอก
1: เขาเป็นทางฟาร์มหมูอะไรก็เลือกก็เขาไม่เคยแบ่งอะไรให้เรา
3: ไม่เคยครับ
0: โอ้แต่จริงๆนะถ้าเขาทำธุรกิจรายได้ดีก็จะต้องมาเป็นเงินเดือนอะไรให้เราบ้างเนาะ
3: เขาเคยบอกนะที่เป็นพี่สาวแฟนเนี่ยเขาว่าจะชดใช้นะที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจากลุงตู่จาก คุณยิ่งรักก็จากคุณยิ่งอย่างนี้เขาว่าจะให้ถ้าได้เขาจะให้300ต่อเดือนแต่เขาพูดเช่นนั้นแหละเขาไม่เคยให้นะ
0: เขาแค่พูดเคยพูดแต่ไม่เคยให้
3: เขาไม่เคยชดเชยอะไรแต่ผมไม่ต้องการหรอกชดเชยอะไรแหละไอ้300บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมก็ไม่ต้องการหรอกถ้ามันไม่ได้แต่ผมอยากเอาสิทธิ์ของผมคืนมาถ้าผมจะไปคนสิทธิ์เนี่ยผมยังมีความผิดอะไรมากมายไหมผมมา
4: แล้วทำไมเขาไม่ใช้ชื่อเขาในการทำธุรกิจนะฮะ
3: เพราะว่าตอนแรกเขาเป็นเขาจะเป็นพันโรงไงพันโรงในฟาร์มนั่นแหละมันทำงาน2ตำแหน่งไม่ได้เขาก็เลยให้ผมทำก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาโอนเป็นชื่อของเขาแต่เขาก็พูดแค่ปากมาผ่านมาเรื่อยๆวันที่25มิถุนายนกรมสรรพากรก็ยังมาเก็บเงินจากผมเลย800ผมก็ถามเขาอยู่ว่าเก็บทำไมไหนว่าเอาชื่อผมบอกแล้วตั้งแต่ปี61นู่นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็โกหกมาเรื่อยๆเขาเอาบัตรผมไปทำโดยพนักงานไปกรมสรรพากรผมก็ไม่ได้เซ็นชื่อผมเอาเสร็จแล้วเหรอ ผมเซ็นไม่ได้ผมจะเอาลายมือผมไปปู้ให้อย่างนี้อ่ะแต่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเขาทำมาอย่างนี้นะครับ
0: แล้วตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมคุยกับเขาว่า
3: ก็
0: ให้ไปยกเลิก
3: ถามนะครับผมก็โทรกับเขาบอกว่าเขาให้ไปยกเลิกนะมันยังมีปัญหามีปัญหาในภายภาคหน้าเขาก็ว่าโอเคเขาจะทำให้ลูกสาวเขาแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ก็เปลี่ยนแล้วทำไมต้องมาเสียภาษีอยู่วันที่25ที่ผ่านมานะครับ800สลับ896บาท 1% มันก็จะ 89,000 นะครับ
0: ก็ยังเสียภาษีเสียภาษีนี่คือโอนไปที่ไหนคะไปที่กรมสรรพากรเลยเหรอ
3: ก็เขาโอนเองเขาไม่ให้ผมเดือดร้อนหรอกเขาทำหน้าที่หมดทุกอย่างแ
0: หละแต่ว่าเราเสียสิทธิ์เพราะว่าเรามีรายได้ใช่ไหม
3: ครับ
0: เราเสียสิทธิ์ทุกอย่างเลยน้องๆเพราะว่าดูแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำกำไรอยู่นะถ้าเสียภาษีเน
4: า
0: ะ
4: ใช
3: ่กำไรก็มีใบส่งจากบริษัทมา15มันก็แสนกว่าอย่างเงี้ยมันก็มีทำไมมีกำไร
5: ถ้าจะแนะนำกันให้ถึงขนาดไปแจ้งความมันก็จะดูหักหานกันไปไหมอ่ะ
3: ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเพิ่งอย่างนี้ขนาดผมพูดอย่างผมพูดออกมาอย่างนี้นะแฟนผมก็ทะเลาะกันเรื่อยๆในครอบครัวเขาเป็นพี่สาวแฟนผมอะ
0: พี่สาวแฟนเลย
5: ก็คือมันก็จะถ้าเกิดเราดำเนินตามว่ากันไปตามกฎหมายเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมตามที่คิดเลยมันมีเรื่องความสำคัญในครอบครัวเข้ามาด้วยครับพี่สีสีต้องคุยจับเข่าคุยกันอย่างเดิมพี่ต้องใช้น้ำเย็น
0: ว่าอย่างเงี้ยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องแบ่งอ่ะหรือถ้ายังไงก็ต้องไม่ใช้ชื่อเรา
3: ครับผมก็ขอร้องเขาอย่างนั้นแหละว่าไปเปลี่ยนชื่อให้หน่อยนะเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้วันนี้ผมก็ต้อง
5: บังแฟนแล้วแฟนที่เมื่อกี้พี่บอกพูดแบบนี้แฟนจะว่าเราเลยเหรอ
0: โกรธกันเลยใช่ไหม
3: ถ้าผมพูดให้เขาถ้าจริงเขาเนี่ยเขาจะโกรธเราเป็นแฟนนะเพราะเขา
0: ก็จะโกรธเลยกันมากแต่เป็นญาติเขา
3: ถ้าผมญาติเขาเป็นสามีของญาติเขา
5: ไม่มีน้ำใจเลยอย่างนี้เหรอเขาจะว่าพี่ว่าอะไรเธอไม่มีน้ำใจเลยเหรอนี่ญาติ
3: เพราะอย่างนี้แหละ
5: มันไม่ช่วยกันเลยเหรอ
3: ผมไปอยู่สิงคโปร์20ปีเขาก็รีบสั่งให้ผมกลับคืนมาบ้านตอนนั้นเขาจะว่ามันทำธุรกิจร่วมกับเขาม
0: ีลูกด้วยกันไหมคะคุณลุง
3: มี
0: คุณลุงสิริมีลูกกี่คน
3: มีลูกสองคนครับคนหนึ่งก็
0: ลูก
3: ไม่เหมือนมีสองคนครับลูกชายคนหนึ่งแต่ไม่ทำมา6ปีแล้วนอนเสพอยู่ที่บ้านนี่แหละ
0: ฮะ
3: ใจ
5: นอนอะไรนอนเสพ
3: ครับนอนอยู่ที่
0: เสพอะไร
3: ก็ไม่รู้ว่าเสพอะไรว่าคิดว่าเสพนะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนอ่ะเขานอน
0: ไม่ไปไหนเลยแล้วเอาเงินจากไหนใช้อ่ะคุณลุง
3: ก็อาศัยเบี้ยผู้พิการจากผมนี่แหละบางครั้งก็
0: โอ้โหใจแล้วอีกคนนึงอะคะ
3: หอยาอีกคนนึงเขาก็มีแฟนแล้วแฟนเขาจ่าเขามีลูกด้วยกัน2คนเขาไปเมืองนอกแต่เขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรหรอก
0: ไม่เราปรึกษาเรื่องนี้เขาได้ไหมอีกลูกอีกคนนึงลองปรึกษาลูกดูว่าต้องทำยังไงอย่างกรณีแบบนี้ค่ะ
3: ปรึกษาตลอดนะครับปรึกษานาน
0: ปรึกษาตลอดลูกก็ไม่ว่าอะไรเหรอคะ
3: ไม่ว่าอะไรมีแต่ว่าเขาไม่ทำให้ได้เหรออย่างนี้ครับ
0: ืมแล้วก็ไม่อืออะไร
3: นะครับลูกสาวเขาอยู่ไต้หวัน
0: โอ้อยู่ไต้หวัน
3: แต่เขาแยก
5: นะผมว่าต้องแช่น้ำเย็น
3: ลูกบ้าน
5: ดื่มพี่สี่ต้องไปคุยกับแฟนคุยกับภรรยาดูว่าคุยในแนวให้เขาเห็นอกเห็นใจเราคุยเหมือนกับบอกเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาไปบอกทางญาติเขาอ่ะให้บอกทางพี่สาวเขาอ่ะ
3: เขาพูดอยู่นะญาติเขาเนี่ยแต่เขาหูตึงไงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ปีนั้นเดี๋ยวก็ปีนี้อย่างเรื่อยๆอย่างนี้ครับ
5: ก็ต้องให้
3: คร
5: ับ เนี่ยต้องไปให้แฟนเป็นคนพูดแหละถ้าไม่งั้นความสัมพันธ์ทุกฝ่ายมันก็ต้องจบอืมพี่ต้องเริ่มจากไปคุยกับภรรยาม
3: ีผลอะไรไหมครับเนี่ยอุทธรณ์ที่อำเภอเนี่ยครับ
5: อ
0: ือหมายถึงว่าไปอุทธรณ์สิทธิ์อันนี้เหรอคะ
3: ครับขอ
0: สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
3: ครับอยากได้สิทธิ์คืนนะครับ
0: แล้วอยากได้สิทธิ์คืนมามันก็ค้านกับที่คุณลุงมีรายได้นั่นแหละค่ะ
3: ก็แล้วก็อย่างว่านั่นแหละครับปล่อย
0: มาดูทอนมันคือยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่า
3: ครับ
0: ดูบัญชีจากธนาคารคุณลุงก็เงินเข้าปุ๊บทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะอุทธรณ์ยังไงก็ไม่ได
3: ้ครับ
0: หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีรายได้นะ
3: ครับ
5: ต้องคุยกับที่บ้านก่อนว่าให้เขาเอาชื่อเราออกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วไปนับหนึ่งกันใหม่
0: ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ก่อน
3: อย่างนั้นนะครับ
0: ต้องเคลียร์เรื่องนี้เรื่องส่วนตัวนี้ได้ก่อนค่ะคุณลุง
5: ต้องคุยกับภรรยาให้ได้ก่อนครับให้เขามาอยู่ข้างเราแล้วก็ไปคุยกับพี่สาวเขาครับ
0: ค่ะ
5: เนาะ
3: ครับขอบคุณ
5: ทางเด
3: ีย
5: วเลยพี่คือถ้าจะไม่ใช้ทางกฎหมายต้องทางเดียวเลยก็คือคุยกับภรรยาให้ได้พี่ค่อยๆให้เขาเห็นใจเราพี่ให้เขาเห็นใจเรา
3: คร
5: ับ
0: ค่ะค่ะโชคดีค่ะคุณลุง
5: สู้ๆนะพี่สู้ๆนะครับพี่สู้ๆนะ
3: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
5: ไว้มาอัปเดตกันสวัสดีครับ

0: คือคนเป็นใจคุณลุงเนาะคุณลุงชริใช่ไหมคะเออเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะต้องเคลียร์เรื่องบ้านให้ได้ก่อนซึ่งนี่แหละที่บ้านนี่นะคะจะไปอุทธรณ์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าหลักฐานมันก็มีอยู่ใช่ไหม
1: มันเป็นชื่อเราอ่ะที่มีรายได้
0: ใช่ค่ะใช่มีกระดาษถึงแนะนำว่าคุยทำไมปรึกษาตำรวจเลยนี่ค่ะ
1: ญาติก็ญาติกันในครอบครัวเมื่อกี้ถามว่าอะไรใช่ไหมมันเขาไม่อยากทะเลาะกันน่ะ
0: ไม่แต่ถ้าเขาช่วยเหลือเรานะเอาสมมติว่าก็มีรายได้ใช่ไหมกำไรผลกำไรก็มาแบ่งปันให้กับบ้านนี้บ้างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถูกไหมใช่ไหมน้องพวกเนาะเ
1: ออเดือนนึงอ่ะเงินแกอยากได้
0: เดือนนึง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมห้าร้อยหนึ่งพันน่ะหยิบยื่นมา
1: แต่ไม่ยังฟังแกไม่อยากได้เงินพี่แกอยากได้ความถูกต้องแกอยากได้สิทธิ์แกคืน
0: โอ้
1: ก็เมื่อกี้แกไม่ได้อยากได้หรอกเ
0: พื่อนจะได้สิทธิ์ตรงนั้นคืนก็เอาพอเปรียบเทียบว่าสิทธิ์สิทธิ์บัตรประชารัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกก็อาจจะได้300ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าบ้านนั้นก็มีผลกำไรดูดีมากก็หยิบยื่นมาซื้อข้าวซื้อของมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาไหมไหนๆก็เป็นญาติคุณจ่ายภาษีถูกต้องโอเคนั้นดีจ่ายภาษีมีผลกำไรสรรพากรก็เก็บไปแล้วก็ผลกำไรที่เหลือก็มาแบ่งปันบ้านคุณลุงนะดูแลกันน่ะในฐานะญาติพี่น้องอ่ะได้ไหมอ่ะ
1: คือถ้ามันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีกันได้บ้างอ่ะก็อย่างน้อยก็มาทำกันเถอะถ้าเกิดว่ายังจะเหมือนกับนะยังอยากจะเป็นญาติกันอยู่ค่ะคุณเอาชื่อเข้าไปจนเราไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เนาะก
0: ็นี่คือฟังดูแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คือเขาอาจจะรับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนี่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะดูแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็คือใช้บัญชีใช้ชื่อใช้อะไรเสร็จสรรพเพราะว่าสรรพากรมาเก็บเนี่ยคุณลุงบอกสรรพากรเพิ่งมาเก็บเงินไปเสียภาษีมาอ้าวก็แสดงว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลย
1: ครับ
0: อันนี้ค
1: ่
0: ะ
1: คิดถามแล้วว่าอย่างเสียภาษี800นี่ใครจ่ายเราหรือเขาจ่ายเขาเก็บเราเนี่ยเขาจ่ายให้เราหรือว่าไง
0: ลุงจ่ายเมื่อกี้ได้ยินที่พี่ลุงบอกอะลุงบอกว่าผมจ่าย
1: เราจ่ายอีกใช่ไหม
0: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรแล้วลุงจะอดทนไปทำไมเพื่ออะไร
1: ทะเลาะกันในครอบครัวอีกไม่ได้
0: ใช่ไหม

0: เออนะลูกก็พึ่งพาไม่ได้
1: สู้ๆถึงให้กำลังใจกันไปเนาะต้องคุยกันในนี้ต้องคุยกันในบ้านต้องคุยกันคุยกันนะฮะชีวิตนะชีวิตคนเรามันต้องสู้นะครับแล้วก็เหมือนกันจะไม่ได้โชคดีเสมอไปเหมือนนี่ฮะพี่แม่ค้าท่านนี้นะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะคือเราเคยเห็นนะบางทีร้านที่อยู่ตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยเวลาเขากลางคืนจะปิดร้านเนี่ยเขาจะใช้ผ้าใบคลุมเน
0: า
1: ะผ้าใบคลุมไว
0: ้
1: เหมือนร้านขายของ20 บาทร้านขายของร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ผ้าใบคลุมไว้เช้าก็มาเปิดใหม่นะครับโอ้ใครจะไปคิดว่านะฮะโจรเนี่ยมันจะมาถึงขนาดกรีดเต็นท์แล้วเข้าไปขโมยของ
0: ช่วงกลางคืนเนาะ
1: ช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแม่ค้าท่านนี้เนี่ยขายของอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับนะถนนคนเดินแถวบางบัวทองนะเขาบอกว่าที่หลังโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นนะครับบางกรวยไซน้อยพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะฮะเธอเนี่ยมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาเอาทองกับเงินไป600,000นะพี
0: ่เดี๋ยว
1: โอ้โห
0: เก็บทองกับเก็บเงินไว้ตรงนี้เหรอ
1: โอ้ทำไมเก็บทองไว้ตรงนี้ใช่ไหม
0: พี
1: ่ทอง9 บาทเงินสดอีก70,000นะแกถึงนั่งร้องไห้อยู่เลยนะฮะ
0: เก็บไว้ในเพลิงเนี่ยนะ
1: เก็บไว้ที่ร้านเนี่ยนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวร้านมันเป็นลักษณะยังไงอ่ะ
1: ก็
0: อยู่ในเต็นท์ไหมอยู่ในเพิง
1: ใช่เป็นเหมือนในเต็นท์แล้วผ้าใบคลุมไว้อ่ะพี่นะครับ
0: โอ้โหแล้วมันไม่ได้เก็บที่บ้านนะพี
1: ่เนี่ยเธอก็เสียดายเสียใจอยู่เนี่ยฮะเธอก็นั่งร้องไห้อยู่นะครับอายุ44 ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเธอเล่าอย่างนี้เธอบอกว่าตอนประมาณสัก6 โมงเช้าเนี่ยในใกล้ๆเวลาเราเนี่ยนะฮะของวันที่26 กรกฎาคมนะครับคนร้ายเนี่ยกรีดเต็นท์ซึ่งเธออาศัยเป็นที่พักหลับนอนเลยนะครับในระหว่างขายของ
0: ร่ว
1: ง
0: พักที่นี่ด้วย
1: ใช่มาออกงาน10 วันนะออกร้าน10 วันเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวมา
0: เอามาด้วยพกมา
1: ก็มาด้วยนะเพราะว่าคือเธอก็กลางวันก็ขายของที่กลางคืนก็นอนอยู่ที่นี่เลยนะครับ
0: เธอ
1: ก
0: ็
1: เอาของอะไรมาเก็บไว้ที่นี่นะฮ
0: ะ
1: ก็เป็นสร้อย5 บาท1เส้น2บาท1เส้นนะครับพระเลี่ยมทอง1บาทนะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับมีหลวงพ่อต่างๆเลยนะฮะแล้วก็มีเงินสดอีกที่หมุนเป็นเงินหมุนสำหรับขายของอีก70,000นี่ฮะพอนักข่าวไปถามเนี่ยนะครับโอ้แกร้องไห้ออกมาเลยพี่นะจะบอกว่าเลยไหมคนร้ายมันลงมือทำฉันได้ยังไงทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินมือเท้ามันก็ดีทำไมไม่รู้จักทำมาหากินมาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยหนูต้องใช้เวลานะอีกตั้งนานกว่าจะเก็บของมาได้ขนาดนี
0: ้
1: นะเก็บวันนึงนาทีละ5 บาทก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะ5 บาท10 บาทหนูก็ค่อยๆเก็บไม่เคยไปใช้จ่ายรุ่ยสุร่ายอะไรเลยส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นทรัพย์สินมาเก็บไว
2: ้นี่ฮะเธอแล้วก็ระบายใจออกมานะครับเธอบอกว่าโอ้โหนะก็กลางมุ้งนอนอยู่ในเต็นท์
0: เพราะว่าคนร้ายเนี่ยต้องแกะรอยรู้ว่าแม่ค้าคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินว่าไหม
2: ใช่ครับต้องพอจะรู้
0: โอ้โหนะที่จะมีทรัพย์สินพกมาเยอะมากเลยเนาะ
2: ครับคือมันเป็นเหมือนงานประจำอำเภอเนาะแล้วก็มาออกร้านกันอยู่ในนั้น
0: เนี่ยใช่ค่ะกินนอนอยู่ที่นั่นขายของ
2: ใช่บรรดาผู้ค้าเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันอยู่ในนี้ทีนี้มีพอจะมีเขาลางเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีวงจรปิดนะครับก็จับภาพได้นะคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-40สูงนะครับรูปร่างสูงใหญ่
1: นะฮะก็เห็นรูปพรรณสันฐานเห็นชุดที่ใส่นะเห็นเดินสำรวจตามร้านค้าต่างๆที่ปิดแล้วอ่ะมันจะค่อยๆแบบเงือมองซ้ายทีมองขวาร้านไหนน่าเข้าร้านไหนดีแล้วก็กรีดผ้าใบแล้วก็แอบเข้าไป
0: แล้วมันเข้าถูกร้านด้วยนะ
1: เข้าถูกร้านแล้วเธอก็นอนอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ทันไม่รู้ตัวเลยอ่ะ

0: ไว้บนหัวแล้วนะก็ยังโดนขโมยกระเป๋าอ่ะตอนหลับตอนที่คนไข้หลับเนาะอันนั้นก็ในโรงพยาบาลอันนี
1: ้ตลาด
0: เก็บของไว้กับตัวโอ้โหพวกนี้มันแสบจริงนะพี่นะเผอิญว่าเธอดันเก็บของไว้เยอะด้วยไงที่ผ่านมาแม่ค้าก็คงจะโดนกันบ้างแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เก็บทรัพย์สินไว้เยอะขนาดนี
1: ้คือมันเอาไปทั้งกระเป๋าเหรอ
0: มันเผอิญมันได้ทองไปไงมูลค่ามันก็เลยมากเลยครับเพราะในทองก็8 9บาทแล้วนะถ้ารวมๆสร้อยรวมๆพระเนี่ย
1: ค
0: ่ะโอ้8 9บาทยุคนี้ก็หลายแสนแล้วไงมันก็เลย
1: มันสดอีกใช่ไหม600,000
0: มูลค่าทั้งหมด
1: ตอนนี้น่าจะประมาณ600,000โอ้ไอ้ตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่พี่ถั่วและเนี่ยเขาเป็นผู้จัด
0: โอ้
1: ตลาดพี่ถั่วและแล้วล่าสุดบอกว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่ถั่วและก็เลยบอกว่าให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เนี่ยขายไปก่อนขายไปก่อนไม่คิดอะไร
0: ใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหร้องไห้เลย
0: เธอร้องไห้เลยเนี่ยต้องให้ตำรวจช่วยแกะรอยหน่อยนะตำรวจบางบัวทอง
1: โอ้โหป่านี้มันเอาเงินไปใช้จ่ายเอาทองไปขายแล้วโอ
0: ้โหนะร้านทองถ้าเกิดว่าใครตอนนี้เอาสร้อย5บาทกับ2บาทมาขายเนี่ยนะฮะแล้วมีพระนะอีก1องค์นะพระนี่1บาทนะช่วยแจ้งเบาะแสไปให้กับตำรวจเขาหน่อยนะฮะใครอยู่แถวบางบัวทองอยุธยาเนี่ยฝากด้วยนะฮะ
1: ฝากด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: นะคะอย่ารับซื้อนั่นคือโจรนะคะ
0: โอ
1: ้ค่ะใช่ค่ะอ่ะตอนนี้ใครที่อยู่แถวเชียงรากน้อยบางปะอินอยุธยานะคะที่มีมอเตอร์ไซค์มันจะเลือกเฉพาะ Honda Wave นะคะหายบ่อยๆอ่ะตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ2คนมันก็จะใส่ชุดนอนสวมหมวกกันน็อกตระเวนไปหาส่วนใหญ่มันจะไปตามหอพักทั้งโรงพยาบาลวานนี้คือมีคนที่พักอยู่ที่หอพักแห่งนี้ที่บางปะอินเนี่ยค่ะแจ้งว่าตื่นเช้าขึ้นมามอเตอร์ไซค์หายไปก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งความเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะสืบสวนจนทราบว่าไอ้คนที่มาลักมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยและพบว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยไปโพสต์ขายในกลุ่มFacebook นะซื้อขายรถหลุดจำนำในราคา17,000ตำรวจก็เลยวางแผนล่อซื้อมันซะเลยลดราคาเป็นโอ้โหถ้าผ่อนเนี่ยนะคะ70,000-80,000นะมันไปขาย17,000ตำรวจก็เห็นละในเพจนี้ก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วก็ประสานตำรวจให้มารอดูนัดรับรถกันที่ปั๊มในอำเภออุทัยเมื่อถึงเวลานะคะผู้ต้องหาชายและหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันฝ่ายชายนี่เป็นคนขับรถที่ถูกขโมยจากหอพักที่บางปะอินไปเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะทราบชื่อนายอานุนอายุ31ปีฝ่ายหญิงชื่อนางสาวชลาลักษณ์อายุ30ปีทั้งคู่เป็นผัวเมียกันค่ะน้องรุ่งก็รับสารภาพว่าช่วงกลางดึกเนี่ยก็จะออกทำงานของมันก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปเลือกรถที่เจ้าของไม่ได้ล็อกคอจะเน้นฮอนด้าเวฟเท่านั้นเพราะว่าเป็นที่นิยมในตลาดเอาไปขายต่อได้ง่ายแล้วก็ขายได้เร็วนี่ดูสิมันบอกมันเพิ่งลักไปมันโพสปุ๊บขายได้ปั๊บเลย17,000นะคะแต่ว่ามันหารู้ไหมนี่คือตำรวจวางแผนล่อซื้อนะคะก็โดนแจ้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นและจำหน้าได้ก็ถึงตะเวนลักเฉพาะ Honda Wave ใครที่ขี่ Honda Wave อยู่นะคะล็อกคอด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไอ้เนี้ยเอาโซ่มาล่ามไว้ด้วยนะน้องๆเนาะ
0: ครับ
1: ต้องมันบอกว่าขายง่ายขายรูปนี้มันก็จะเอาเฉพาะรูปนี้นะคะก็มันเก่งมากนะมันต่อสายตรงไอ้ที่ไม่ล็อกคอนะมันต่อสายตรงแป๊บเดียวมันก็ไปได้เลยอ่ะโอ้มันเชียนมากนะคะคำไหนที่จอดไม่ล็อกคอระวังนะไอ้สองผัวเมียเนี่ยแต่ว่านี่โดนจับคุกไปแล้วทั้งคู่แต่ว่าตำรวจบอกว่า จริง

0: อนดาเวสเป็นที่นิยมเลยค่ะ
1: ครับ
0: นิยมในตลาดขายต่อง่าย
1: ขายได้เร็วก็ระวังไอจีเวฟก็ระวังให้ดี
0: เออรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวไปดูรถก่อนดาวดาวร้อนๆนะคะจอดเอาไว้หน้าหอพักหน้าหน้าตึกหน้าอะไรหน้าบ้านอะไรนะคะเออล็อกคอล่ามโซ่เรียบร้อยแต่เราชอบอะไรรู้ไหมตำรวจตอนที่เขาไปดักจับไอ้ผัวเมียคู่นี้สองสี่หกแปดสิบไปกันสิบคนน่ะน้องดงแล้วชุดนอกทั้งหมดเลยนะนุ่งขาสั้นสิบสิบคนโอ้โหนี่ค่ะ
1: ตำรวจใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
0: ตำรวจใช่ไหมเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งนุ่งขาสั้นแต่ว่ามีป้ายด้วยมีป้ายตำรวจด้วยนะคะจับได้แล้วสองผัวเมียนะคะไม่ทำมาหากินอย่างอื่นเนาะ
1: ม
0: ีคนอื่นก็เดือดร้อนนี่คือถ้ามันไปขายได้ในกลุ่มที่เขาบอกว่าถูกๆนะหรือจำนำอะไรของมันนี่เนาะไอ้เจ้าของรถก็ผ่อนกุญแจอยู่อย่างนั้นอะ
1: จริง
0: เออ
1: นะครับนะระมัดระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดยอก
10: หลังออกกำลังกาย
11: หรือเล่นกีฬา
10: ให้ยาเพียแคม
11: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ย้ำ

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ28กรกฎาคมเป็นวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลายท่านก็อาจจะตื่นเช้าตื่นช้านิดนึงแต่บางคนบอกว่าก็ตื่นปกตินะคะก็ต้องทำงานร้านลุงอ้วนชวนหิวชวนน้องโด้งไปอยู่เซียน้องโด้ง
1: ที่ไหนนะพี่อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่เซียค่ะเซียรังสิตนะคะ
1: รังสิตโอ
0: ใช่
1: ครับได้ถ้ามีโอกาสนะลุงอ้วนนะ
0: นะคะ
1: ถ้ามีโอกาสไปเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายเลยฮะ
0: นะคะไปทักทายลุงอ้วนด้วยแล้วลุงอ้วนขายอะไรอ่ะชวนหิวเนี่ยเขียวหรือลุงอ้วนขายอาหารทุกอย่างหรือเปล่านะคะพี่พงศักดิ์ฟังอยู่ที่กวางสีจีนใช่ไหมอากาศร้อน38จีนอ่ะร้อนช่วงนี้แตก
1: ครับ
0: มณฑลกวางสีที่เราเคยไป
1: เย็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้ร้อนหมดนะพี่แถบนั้นน่ะ
0: อากาศแปรปรวนไปหมดเนาะ
1: มันก็หน้าร้อนเขาพอดีพี่ใช่ไหมพวงกรกฎาสิงหาเนี่ยเขา
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจีน38องศาตอนนี้นะคะเนี่ยพี่เขาอยู่เมืองกวางสีนะคะสงโฉเหรอคะเมืองสงโฉมณฑลกวางสีนะ
1: คะร้อนพอหน้าร้อนพวกนี้นะจะร้อนแบบเมษาบ้านเราเลยนะ
0: โอ้ดูดิ38อ่ะเปรี้ยงๆเลยนะคะสู้กันนะอะไรก็กลับกันได้นะคะสวัสดีน้องบางปลาด้วยนะคะพ่อค้าเดี๋ยวไก่ใครอยากจะกินเหนียวไก่อร่อยอร่อยก็ไปที่แฟตคลองสันเลยนะคะ
1: โอ้คิดถึงเลยครับพี่บางอยากกินไก่ทอดหอมเจียวพี่บางอีก
0: อร่อยจริงข้าวเหนียวแบบนุ่มๆเนาะ
1: แถวบ้านไม่มีเลยนะไม่มีไก่ทอดที่มีหอมเจียวเลยอะ
0: แบบนั้นเหรอ
1: ต้องเขาจะมาจากตลาดนัดวันเสาร์เนี่ยก็จะมีผมจะได้กินโน่นวันเสาร์แต่ถ้าร้านแถวบ้านนะเขาใช้ชื่อไก่ทอดหาดใหญ่แต่ไม่มีหอมเจียวอ่ะ
0: คือหอมเจียวอ่ะมันขั้นตอนมันค่อนข้างยากอยู่กว่าจะหั่นหอมต้องใช้น้ำตาไปกี่ปี๊ดนึกภาพคิดดูว่าชีวิตนี้อ่ะบางตาเนี่ยไม่ต้องร้องไห้แล้วแกหมดน้ำตาไปตั้งนานแล้ว
1: โอ้โหครับ
0: หั่นหอมเจียวหอมอยู่ทุกวันนะคะ
1: ไม่มีน้ำตาให้ออกแล้วเหรอบาง
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วทุกวันนี้บันเทิงอย่างเดียวน้ำตาไม่มีแล้วหายไปกับหอมเจียวนะคะพูดถึงบางฟ้าก็นึกถึงคนนี้แหละเจ้าของเพลงเมื่อกี้น้องบาวีเมื่อวานนี
1: ้
0: สุดปลื้มเลยค่ะก็ติดยศใหม่แล้ว
1: นะ
0: เรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้านะคะติดยศก็เวลาถ่ายรูปออกมาเต็มตัวก็ตึงๆหน่อยนะที่หน้าท้องนะคะ
1: เราไม่ใช่ฐานอาชีพนะ
0: หรือบ่าววีตัวใหญ่ก็เป็นภาพที่ตื้มมากเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนติดยศเรืออากาศเอกให้กับบ่าววีด้วยตัวเองนะคะก็คุณพ่อหล่อมากนะคะนี่ก็เจ้าตัวก็โพสต์ว่าอย่างนี้คุณพ่อคือที่สุดของชีวิตให้พ่อติดยศให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้าขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ่าววีก็โพสต์ก็หลายคนก็ชื่นใจนะพอเห็นเขานะบ่าววีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จต้องบอกว่ามากนะตอนนี้นะคือก็สามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้หมดนะเพราะว่าก็ยังทำงานเป็นทหารอยู่ยังสามารถที่จะรับงานได้อะไรเงี้ยมีงานทุกวันด้วยนะคะน้องรุ่งก
1: ็
0: ตียศที่ได้มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตที่มีคุณพ่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกก้าวแห่งความสำเร็จนะคะก็ไปติดยศเป็นเรืออากาศเอกเป็นฐานอากาศนะคะโอ้เท่มากโอ้ต้องจัดผมเลยเหรอ
1: ผมก็ไปนะ
0: ก็ต้องเป๊ะเลยนะคะเนี่ย
1: ต้องเป๊ะนะตามระเบียบเขาเลยเนาะ
0: จริงจริง
1: ครับผม
0: ก็ บอกว่าผมเกลียดเลยค่ะเป็นนายทหารเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้อย่างนี้เรียกอะไรทหารอากาศเรืออากาศเอกเนี่ยทหารอากาศไม่เหมือนถ้าเป็นทหารบกเขาก็เรียกทหารบกก็เรียกอะไรผู้กองเหรอร้อยเอก
1: ผม
0: ใช่ไหม
1: ร้อยเอกใช่ไหม
0: อันนี้ทหารอากาศเรืออากาศเอก
1: ครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยเนาะ
0: ยินดีด้วย
1: ครับผมพี่บ่าวพี่บ่าวครับ
0: พี่บ่าวของทุกคนนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะคือชอบเวลาพี่บ่าวไประหว่างทางที่เดินทางอ่ะเวลาเขาเจออะไรอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เจอเด็กนักเรียนหรือมัธยมนะเขาก็เห็นว่าเป็นรถตู้บ่าววีเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตาม
1: คือ
0: เด็กอ่ะเขาก็ตามน่าจะแบบตามไปถ่ายรูปไปขอเซลฟี่หน่อยแต่สุดท้ายเบาบีต้องเสียตังค์เพราะว่าต้องแจกเงินมีเด็กขอตังค์บอกมีที่ไหนเนี่ยศิลปินต้องจอดเสร็จเอาเสียตังค์ต่อ
1: แต่ว่าหน้าตาใจดีไงใช่ไหมเด็กกล้ามาขอแต่ว่าต้องเป็นเด็กคนใจดีนะ
0: เขารู้ไงว่าเจอเบาวีต้องได้ตังค
1: ์
0: ประมาณนี้เจอเบาวีต้องได้ตังค์แล้วก็โอ้ไม่ง่ายนะยศที่ได้เนี่ยเราจำได้ว่าเมื่อไม่ถึง10ปีแต่ว่าหลายปีมากนะคะประมาณ60ปีอะเบาวีติดยศในเรืออากาศแล้วเนี่ยมาอีกรอบนึงเรืออากาศอีกก็ถือว่าไม่เร็วนะคะไม่เร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้เจ๊ก็บอกว่ามาทำบุญบ้านด้วยให้พ่อประดับยศให้ด้วยแล้วก็มอบเงินสดให้กับมัสยิดใกล้บ้าน9มัสยิดละ 2,000 บาทแล้วก็เล็งเห็นถึงเยาวชนเรื่องการศึกษาเลยมอบทุนให้กับน้องๆนักเรียนไปอีกเกือบ30ทุนทุนละ 1,000 บาทนะคะบวีบอกว่ารับบุญด้วยกันทุกคนไม่ลืม

0: ังคมที่โตมาด้วยหัวใจที่เป็นผู้ให้มีความสุขแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆที่ได้ช่วยน้องๆช่วยสังคมโดยงบตัวเองขอบคุณนะทุกคนบ่าววีว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหเด็กๆ ก็ได้ไปเกือบ30ทุนทุนละ 1,000 บาทค่ะนี่มาพร้อมคุณครูโอ้1,000 บาทก็ไปกินหมูกระทะจิ้มจุ่ม ได้รับนะคะยินดีด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวงการหนังไทยภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะครับมานะฮะพูดถึงหนังไทยก็ต้องค่ายนี้นะ GDH นะครับก็เมื่อวานนี้เขานะครับมีการจัดงานนะนะครับโปรเจกต์ปีนะฮะ2570นะครับมองยาวไปถึงอนาคตนะฮะเปิดวิสัยทัศน์การทำหนังไทยเป็นอาชีพเขาบอกว่าตอนนี้คือถ้าค่ายหนังเนี่ยจะทำหนังเนี่ยนะฮะไม่ได้มองแค่ในประเทศอย่างเดียวนะนะคิดถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าหลายล่าสุดนะฮะแม้ว่าหนังเก่าๆของ GTH เนี่ยนะฮะก็ยังถูกต่างประเทศเนี่ยมาซื้อนะพี่นะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหนังเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเร
0: ื
1: ่องนี้เนี่ยที่ไปถ่ายที่ฮอกไกโดนะฮอกไกโดนะก็นางเอกเนี่ยเหมือนกับเล่นหิมะแล้วก็หัวกระแทกแล้วความจำหายไปช่วงหนึ่งความจำหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระเอกเนี่ยนะเข้ามาดูแลนางเอกก็คิดว่าคนนี้เป็นแฟนพระเอกก็จะแบบเล่นโดยคุณเต๋อชันทวิทย์นะฮะเขาก็จะแบบเป็นคนเนิร์ดซื่อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนางเอกเขาก็จะสวยๆหน่อยเป็นสาวการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกใครจะเชื่อว่าอินเดียครับมาซื้อไปแล้วนะมาซื้อไปรีเมคหนังไทยไม่มีคำว่าล้าสมัยอินเดียชอบทำเรื่องนี้ครับผมอินเดียมาซื้อไปก่อนหน้านี้เขาบอกชัตเตอร์กดติดวิญญาณหนังผีเนาะตั้งแต่ปี47เนี่ยนะฮะก็ฮอลลีวูดก็เคยมาซื้อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมหนังไทยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันไปไกลกว่าในประเทศแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่แค่ในอาเซียนเดี๋ยวนี้ไประดับโลกแล้วนะฮะ อย่างสงครามส่งด่วนที่ทำกับ Netflix นะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเลยว่าแพลตฟอร์มจะพาหนังไทยไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะตอนนี้หนังที่จะออกมาที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้คิดแค่ในประเทศต้องสามารถที่จะไปต่อได้นะครับปีนี้ทีเด็ดวางหนังไว้4เรื่องนะฮะผ่านมาแล้ว2เรื่องนะครับผ่านมาแล้ว2เรื่องนะก็มีโกฮังหัวใจโกโฮมเรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาพี่
0: ใครที่มีน่ารัก
1: ได้ดูแล้วเขาบอกว่าใครดูก็ออกมาก็จะเป็นแบบน้ำตาไหลน้ำตาซึมกันเนาะซาบซึ้งเนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณานะครับเรื่องรู้สึกพนักงานใหม่เนี่ยจะเป็นหนังแบบกวาดรางวัลนะเห็นบอกว่าได้ไปฉายWorld Premiere ที่เทศกาลเวนิสนะครับ1 ใน 5เทศกาลหนังระดับโลกเลยนะฮะคือเขาบอกรายได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าสร้างชื่อครับเป็นหนังสร้างชื่อด้วยนะฮะส่วนอีก2เรื่องเดี๋ยวที่จะออกมาเนี่ยนะฮะก็คือHenry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นินาเดชเล่นมูเป็นตัวอย่างละเขาจะเอาพล็อตเรื่องจากไอ้เรื่องหนังฝรั่งที่ชื่อว่า50 First Date อ่ะพี่ที่แบบตื่นเช้ามาแล้วลืมตื่นเช้ามาแล้วลืมอ่ะนัดเดทจะเล่นเป็นคนเหมือนกับว่าวันนี้ไม่เคยไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วนัดเจอกันว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตื่นเช้ามาลืมต้องมาเล่นทบทวนความจำกันใหม
0: ่โอ้
1: แบบนี
0: ้มีอย่าง
1: น
0: ี้ด้วย
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายของปีนะครับบอกว่าใช้ชื่อเรื่องว่าคุณยายวรนาถ
0: โอ้
1: คุณยายวรนาถเวอร์ชั่นร่วมสมัยเวอร์ชั่นน้องใหม่ดาวิกาพี่นกสินใจจุ๋ยวรรณ
0: ธ
1: ยา
0: ไม่ปล่อยตะขาบหรอ
1: ไม่รู้ว่าขายอะไรคุณยายวรนาถเวอร์ชั่น GDX
0: ไม่ขายตะขาบเนอะรุ่นนี้
1: น่ากลัวนะเมื่อก่อนนะความรู้สึกเนาะคุณยายวรนาถดูน่ากลัวเนาะ
0: เราจำได้เลยคุณสมัยพร
1: อ
0: ะพี่เหนียวสมัยพรขายตะขาบทุกวัน
1: น่ากลัวน่ากลัวก็ดูรอดูเวอร์ชันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือแผงของ GDH หนังไทยเราต้องช่วยกันสนับสนุนกันนะครับแต่เอาจริงคนอ่านเดี๋ยวนี้ก็ดูถ้าดูในโรงเนี่ยจะต้องยอมรับว่าน้อยนะพี่นะ
0: เออแต่ว่า
1: อยากดูนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เข้า Netflix อยากดูที่บ้านเหมือนกันเพราะบางคนก็เสียเงิน Netflix ไปแล้วนะหลายเดือนอ่ะ
0: คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกตรงที่ว่าแบบเราสามารถดูที่ไหนก็ได้ไง
1: ใช่แล้วไหนจะต้องสู้กับพวกหนังจีนแนวตั้งอีกนะ
0: ใช
1: ่คืนก่อนเมื่อคืนนะฮะสารภาพเลยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะจัดไปเงียบไปนะฮะแล้วก็ตื่นไม่ทันนะฮะดูไปดูเนี่ยพี่ตี
0: ในหนัง
1: แนวตั้งมันคืนนะมันตอนแรกเที่ยงคืนจะนอนแล้วพี
0: ่
1: ปรากฏว่าไปไถหน้าจอดูเอ้าอยู่ดีมันเด้งเข้ามาครับมันห่างหายจากมือถือผมไปพักนึงนะไอ้หนังซีนที่โปรโมทแบบพวกเนี้ย
0: โ
1: อ้พอไปดูแล้วถึงตีสามเลยอะไปไล่ดูไปตามหาดูไอ้หนังเรื่องนี้ฮะพล็อตเรื่องเหมือนเดิมพระเอกรวยแต่มาเป็นคนส่งอาหารมาเจอนางเอกทำตัวเป็นคนส่งอาหารแล้วดูจนที่ไหนได้เป็น CEO บริษัทถูกดูไปดูมาตีสามเลยครับคืนนั้นโอ้
0: ปวดมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราอ่านนิยายอ่ะรู้สึกมันต้องจบมันไม่จบไม่ได้มันค้างคาใจยอมถ
1: ึ
0: งสายจริง
1: ต้องไปเช่านิยายนะแต่เมื่อก่อนนะร้านหนังสือแล้วเช่าได้7 วันนะแล้วค่อยไปคืนนะตอนสมัยเรียนมหาลัยผมยังทันนะร้านเช่าหนังสือเมื่อก่อนยังมีนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วเนาะไม่มีละร้านเช่าหนังสือ
0: เออจำได้ว่าเคยเนี่ยเคยยืมหนังสือมาจากร้านหนึ่งแล้วไม่ได้คืนอ่ะยิ่งรู้สึกผิดอยู่ตรงหน้ารามเหมือนโล่ง
1: ครับ
0: ยืมนิยายมาแล้วไม่ได้คืนจริงๆแล้วรู้สึกเขาก็ยึดมาจำเราไปนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าร้านไม่อยู่แล้วล่ะไม่ได้คืนไม่มีแล้วร้านหนังสือเมื่อก่อนจะไปเช่าอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์
1: เออก่อนต้องเช่าแล้วก็ฮะยืมได้7 วันแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องกันใหม่
0: ก็คือแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คลาสสิก
0: หนังสือก็หายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหน
1: พี่ในห้องนี้เขาไม่ทันกันหรอกพี่เขาโตมากับพวกนี้แล้ว อ่านหนังสือในไอแพดนะ
0: ร้านเคยเช่าวิดีโอไหมอ่ะ
1: วิดีโอ
0: เป
1: ็
0: นม้วนใหญ่ๆอ่ะเคยไหมเคยเช่าไหมทันกันไหมคะ
1: ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเปิดร้านเช่าอยู่ตรงในซอยแถวตรงโรงเรียนเลยที่ก็เลยแบบสบายเลยบางทีเกินไม่เป็นไรบอกเพื่อนขอยืมเกินไว้ก่อนบอกแม่เพื่อนเกินไว้ก่อนไม่โดนปรับ
0: นะคะไปดูนักชาลีสักนิดหนึ่งนะคะคือเราเคยอ่านข่าวนักชาลีอ่ะถูกขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ลักทรัพย์ภายในบ้านไปเยอะนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาสูญเสียทรัพย์สินของสะสมเขาไปเนี่ยมูลค่าเป็น50 ล้านนะคะมีเครื่องดนตรีที่มูลค่ามากที่สุดก็คือปืนสะสม64 กระบอกแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่เกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายล่าสุดนั้นแม็กชาลีโพสต์อัปเดตความคืบหน้าของคดีนี้ว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจให้ไปรับปืนคืนเมื่อไปถึงกับพบว่าเป็นปืนของเล่นที่ใช้ประดับโชว์ภายในบ้านไม่ใช่ปืนสะสมที่สูญหายแล็กบอกว่าใครไม่ชอบผมขอโทษนะครับรบกวนเลื่อนผ่านหรือใครไม่อยากรับเรื่องแย่ๆที่ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองผมขอโทษ ที่เรื่องของผมไปรบกวนพวกคุณผ่านมา1ปีกว่าผมยอมรับจริงๆผมคิดถึงปืนของผมมากๆสน.แจ้งให้ไปรับปืนคืนแต่กลับเป็นปืนของเล่นที่ใช้สำหรับโชว์ติดผนังบ้านส่วนไอ้ปืนสะสมที่มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก62กระบอกผมไม่ได้คืนแม้แต่กระบอกเดียวเงินสดทองคำและของมีค่าอีกหลายสิบล้านก็ไม่ต้องพูดถึง1ปีที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่ผมขอมาตลอดคือขอให้ได้ปืนคืนเพราะปืนทุกกระบอกมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมจะได้มาครอบครองแต่ละกระบอกต้องใช้เวลานานมากและเป็นการไว้ใจจากเจ้าของเก่าที่ยอมขายให้ผมมาเก็บรักษาดูแลต่อผมก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่เคยนำมันมายิงแม้แต่นัดเดียวปืนหลายกระบอกมีอายุกว่า100ปีผมเก็บรักษาอย่างดีไม่เคยถ่ายรูปโชว์หรือว่าอวดใดๆทั้งสิ้นใช่คือคนเพิ่งรู้ว่าแล็กสะสมปืนไว้60กว่ากระบอกเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่โจรขึ้นบ้านนี่แหละเขาไม่รู้เลยว่าเขาสะสมปืนเอาไว้ทีนี้ปีที่แล้วต้องเจอกลุ่มคนเข้ามาเจาะตู้เซฟแล้วก็ขโมยของมีค่าจำนวนมากไปจากบ้านทั้งที่บ้านปิดมิดชิดมีกำแพงสูงเกือบ3เมตรแล้วก็จับคนร้ายได้ตั้งแต่2วันแรกนะคะรู้ว่าใครเป็นคนเจาะตู้เซฟรู้ว่าใครเป็นคนขโมยมีผลตรวจลายนิ้วมือมีหลักฐานมากมายผู้ก่อเหตุก็ยอมรับนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือว่าบ้านของกลุ่มคนร้ายอยู่ตรงข้ามกองปราบมีหลักฐานและคำรับสารภาพแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยตำรวจพูดกับผมเพียงว่าใจเย็นนะเดี๋ยวจัดการให้บอกผมว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วจะตามของยากและบอกว่าใจเย็นๆก็สุดท้ายเนี่ยเรียกไปว่าเอามารับของกลางคืนปรากฏว่าได้เป็นกระบอกที่เป็นปืนของเล่น62กระบอกอีก62กระบอกไม่ได้ค่ะทุกท่านแล้วแม็กเขาแฉว่าเลยรู้ไหมสิ่งที่ผมเจอคือตำรวจพูดคุยกับโจรเป็นอย่างดีแล้วบอกโจรง่ายๆว่าเปลี่ยนของมาคืนเขาหน่อยจากนั้นก็ปล่อยตัวไปออกจากสน.เพื่อให้กลับไปเอาปืนมาคืนผม1กระบอกผมก็บอกว่าเออมันเป็นคนดีนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็เอามาคืนให้เรื่อยๆได้ครบแน่นอนผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังเขาคุยอะไรกันยังไงถึงได้คืนมาง่ายๆหนึ่งกระบอกนั้นนั่นคือครั้งแรกที่ได้คืนมาสุดท้ายคนขโมยทุกคนถูกปล่อยตัวไปไม่มีใครต้องติดคุกหรือชดใช้ความเสียหายในช่วงเวลานั้น1ปีที่ผมได้รับมีเพียงคำตอบว่ากำลังติดตามเรื่องให้อยู่แค่นั้นจริงๆขณะที่ผมรอคำตอบขโมยกลับไปใช้ชีวิตสบายขึ้นจากเดิมที่อยู่ในชุมชนตรงข้ามกองปราบกับมีรถใหม่ขยับขึ้นไปอยู่บ้านและห้องพักที่ดีกว่าเดิมกระทั่งเดือนมีนาคมเรื่องของผมกลับมาเป็นข่าวใหญ่และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ขโมยของผมไปซึ่งพวกเขาก็ยอมรับออกสื่อว่าขโมยของในบ้านผมจริงคือมันเป็นเรื่องน่าตลกและน่ารังเกียจที่สุดที่แน็กบอกว่าคนที่เจาะตู้เซฟงัดแงะบ้านและขโมยบ้านผมมูลค่าหลายสิบล้านยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแพทย์ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแล้วเนี่ยมีข่าวดีว่าเจอปืนเพิ่มอีก2กระบอกแล้วก็ปรากฏว่าพอเข้าไปรับจริงๆเป็นปืนโชว์ปืนของเล่นไม่ใช่ปืนจริงที่เขารอคอยอยู่มูลค่าหลายสิบล้านนานรุ่ง
1: โอ้เนาะ
0: โอ้โห
1: ปืน
0: ก็ช้ำใจนะ
1: หลายหลายกระบอกใช่ไหมหรือว่ากระบอกเดียวหลายสิบหลายหลายหลายหลายกระบอกเนาะ
0: 62กระบอกที่ยังไม่ได
1: ้อ๋อก็เลยมูลค่าหมดเลยเยอะ
0: ตำรวจต้องทำให้กระจ่างนะเรื่องนี้นะเพราะว่าแม็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตามที่ตำรวจร้องขอเมื่อปีที่แล้วว่าเขาไม่บอกนักข่าวก็ไม่อะไรเพราะว่าตำรวจรับปากว่าจะเอาคืนให้ของสะสมเขา50ล้านที่ว่านี้เนี่ยเครื่องดนตรีเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจแต่เขาติดใจเรื่องปืนแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาไปรับปืนมาก็ใส่ถุงกระดาษมานะคะปรากฏว่ามันเป็นปืนของเล่นปืนโชว์มันไม่ใช่ปืนของจริงที่เขาอยากได
1: ้ครับ
0: เออแล้วยังบอกว่าใจเย็นนะใจเย็นนะอย่างนี้หรอเขาบอกว่าสุดท้ายนี้ผมคิดว่าขนาดผมยังต้องเจอเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้คงเครียดและรู้สึกหมดหวังกว่าผมมากแน่ๆขอโทษอีกครั้งครับถ้าข้อความผมรบกวนใครหลายคนและเขาแบบเขาโพสต์แบบมีมารยาทมากอะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะ
1: น้องพูดถูกว่าแล้วตำรวจที่มาตามให้เอาปืนมาตามให้มาเอาปืนอ่ะไม่รู้หรอว่าเราปืนปลอมแล้วเป็นตำรวจได้ไงฮะน่ะ
0: เออองมากคือก็คงคิดว่าเนี่ยคนร้ายก็คนแรกเอามาคืนแล้วไงเนี่ย เอาไปสองกระบอก
1: ก่อนที่เขาจะตามเน็ตมาเนี่ยแล้วเขาไม่รู้หรอว่าปืนปลอม
0: นั่นสิ
1: เนาะ
0: เออ
1: เห็นเชื่อยืดเยื้อมาพักหนึ่งแล้วนะ
0: ใช่ปีหนึ่งอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งเต็มๆเลยแล้วคนจริงเขายังไม่ได้คืนแม้แต่กระบอกเดียวนะคะโ
1: อ้นะครับ
0: ค่ะ
1: ผมจะได้อ่านข่าวนี้กันต่ออีกแต่เพราะน่าจะเป็นหนังม้วนยาว
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูกีฬาสักนิดนึงนะครับมีข่าวดีสำหรับสองสาวนักวอลเลย์บอลไทยครับพี่นะฮะน้องหมุมบิ๋มชัชชุออนกับน้องแบมจีดาภานะครับมีสโมสรวอลเลย์บอลในศึก SV League ของญี่ปุ่นนะครับสโมสรไซตามะอังเกโอนะครับนี่ซื้อตัวสองสาวไทยไปร่วมทีมแล้วครับพี่นี่หมุมบิ๋มนะฮะกับน้องแบมนี่จะไปนะครับนะเล่นอยู่ในสโมสรที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้ได้เซ็นสัญญาแบบเป็นนักวอลเลย์เป็นนักกีฬาแบบอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยิงก่อนหน้านี้บุ๋มบิ๋มก็เล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับกับสโมสรวิกตอรินะฮิเมจินะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดย้ายทีมมาแล้วนะฮะส่วนน้องแบบนี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะก่อนหน้านี้เล่นอยู่ในไทยนะครับเล่นอยู่กับฮารุดอชลบุรีนะฮะในศึกไทยลีกนี่แหละตอนนี้เธอโกอินเตอร์พี่ต้องบอกโกอินเตอร์แล้วก็ดีนะพี่ถ้าเกิดนักวอลเลย์เราได้ไปประสบการณ์เป็นนักกีฬาอาชีพต่างประเทศก็จะได้มีประสบการณ์นะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาช่วยทีมชาติไทยนะครับโอ้นะก็ติดตามรอเชียนะครับรอเชียวอลเลย์บอลนะฮะสาวไทยนะครับก็ถือว่ายังยังอยู่ในเส้นทางใช่ไหมพี่วีลีกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอะพี่ VNL เนี่ยตอนนั้นที่บอกว่าถ้าเราตกไปอยู่อันดับท้ายเราจะหลุดใช่ไหมเราจะหลุดแต่ว่าโอ้เราจะหลุดไม่ได้ร่วมแข่งการแข่งขันอีกอะนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังอยู่นะน่าจะยังอยู่ในอันดับที่สามารถที่จะร่วมแข่งในระดับโลกได้เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะผม
0: ก็คือไปอยู่สโมสรเดียวกันใช่ไหมทั้งคู
1: ่ใช่ตอนนี้ทั้งคู่ครับทั้งหมุนอยู่ทั้งแบบสโมสรเดียวกันญี่ปุ่น
0: ก็ไม่ไกลเผื่อว่าทีมชาติเนี่ยก็จะได้รีบกลับมาอย่างนี้หรอ
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นไม่ไกลมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: บันเทิงและกีฬา

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะมาดูข่าวเรื่องบอร์ดประกันสังคมกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงสสชลบุรีพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ข่าวมาว่าการเลือกตั้งประกันสังคมอาจถูกเลื่อนไปไม่มีกำหนดเพราะว่า มีคนไปร้องศาลปกครองกรณีการเลือกตั้งประกันสังคมว่าด้วยระเบียบการเลือกตั้งที่ต้องให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งว่าอาจจะผิดกฎหมายได้ข่าวว่าวันนี้ทางประกันสังคมจึงพิจารณาว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งจนกว่าจะมีคำพิพากษาเรื่องนี้อยากให้ทางประกันสังคมเร่งออกมาชี้แจงโดยด่วนไม่ให้ใครกระหาได้ว่านี่คือเกมการเมืองค่ะเอาก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดอันนี้คือสสพรรคประชาชน
0: อันนี้คือมีข่าวว่าจะเลื่อนใช่ไหมพี่แต่ยังไม่เลื่อนใช่ไหมหรือว่า
1: ก็คือเขาโพสต์แค่ว่ามีคนไปร้องศาลปกครองว่าอาจจะถูกเลื่อนแต่ก็ยังไม่ทัก 100%
0: ต้องรอศาลว่ายังไง
1: ใช่หรือว่ารอสำนักงานประกันสังคมชี้แจงเนาะ
0: ครับ
1: ว่าใช่หรือเปล่าข่าวนี้นะคะจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: ลงทะเบียนรอเลือกนี่รอเลือกตั้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเลือกไม่เลือกไม่รู้แต่ว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเนี่ยเขาเห็นมีประกาศในประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องคดีหัวสวสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางกกต.นั้นชี้แจงกรณีการพิจารณาคดีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะโดยดูจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดรอบคอบเพื่อครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนหน้าค่ะสิงหาคมนี้จากนั้นก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติแล้วนะคะทางกกต.ย้ำว่าจริงๆกกต.เนี่ยไม่ใช่พนักงานไต่สวนนะแต่ก็มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดตามกฎหมายก็จะใช้ดุลพินิจอย่างอิสระรอบคอบเป็นกลางเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปโดยอิสระจะไม่มีกลุ่มบุคคลใดกลุ่มใดมาชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้ขอยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมโปร่งใสและความรับผิดชอบตามกฎหมายสำนักงานกกต.บอกว่าอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรมความเป็นกลางและการพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบนะคะก็เดือนหน้าน่าจะจบแล้วนะคะปิดจบเลยคดีหัวสวจะไม่ยืดเยื้อไปกว่านี้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ก็ต้องจบได้แหละเพราะว่าเลือกตั้งมาเนี่ยจะกี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ผู้ดำรงตำแหน่งจะเลือกกันใหม่อีกรอบนึงแล้วมั้งเนี่ยก็น่าจะจบได้แล้วปีนี
0: ้เมื่อวานเห็นทางอย่างคุณยิ่งชีพไอรอเนี่ยเขาก็ยังยอมรับว่าเชื่อว่าสวเนี่ยน่าจะอยู่ครบวาระแหละ4ปีเนี้ยคงจะไปล้มอะไรเขาไม่ทันเลยจะไปล้มอะไรไม่ได้หรอกก็คงจะอยู่ครบวาระนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผลพวงที่ตามมาเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปยื่นเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทยคนที่เปิดหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงนะครับมีคนในพรรคมีการโอนเงินให้กับผู้สมัครสว.อย่างเงี้ยเส้นเงินที่ต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันเนี่ยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเอ้าเนาะคนในพรรคสสในพรรคไปโอนเงินได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นค่าอะไรนะครับ
1: ใช่ไหมคือตอนนี้มันมีไปมีคนกล่าวหาว่ามันพัวพันกับในส่วนของนักการเมืองที่เป็นสสอย่างล่าสุดคุณสุขสมรวยอ่ะคุณสุขสมรวยนี่เป็นสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคะทีนี้มีฝ่ายค้านมาเรียกร้องว่าให้นักการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยอย่างน้อยประมาณ9คนออกมาชี้แจงปมหัวสว.เพราะฉะนั้นทางคุณสุขสมบูรณ์บอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นการพาดพิงส ของพรรคฝ่ายค้านนะเป็นการพาดพิงแบบตรงๆเลยมาที่พรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นเธอบอกว่าถ้าจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลเก่ามาพูดให้เสียหายนะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอกันต่อไปแล้วก็ที่สำคัญคือมันเหมือนมีความเกี่ยวโยงว่าน้องสะใภ้ของคุณสุขสมรวยเนี่ยท่านเป็นผู้สมัครสวในกลุ่มสตรีแล้วก็ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้าสู่รอบประเทศนะเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีสุขสมรวยบอกว่ามีคนรู้กันทั้งจังหวัดไม่น่าจะมาเปิดประเด็นให้คนมาด่าคือถ้าทำได้จริงๆก็เอาญาติพี่น้องเข้ามาได้อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นถามว่าถ้าหัวกันจริงเนี่ยอันนี้เขาสอบตกตั้งแต่ระดับจังหวัดแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเคยถูกไปเรียกชี้แจงเลยหรือเปล่าบอกว่าก็เคยรับหนังสือในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะจากอนุกรรมการชุดที่26ได้หนังสือนั้นส่งรายชื่อเป็นร้อยคนไม่ได้ระบุว่าให้แก้ประเด็นไหนก็บอกเพียงแค่ว่ามีความผิด1 2 3 4 5แล้วก็ตอบหนังสือไปว่าไม่ได้ทำผิดตามนั้นส่วนการจัดเลี้ยงสอบแล้วก็จบกันภายในกกต.จังหวัดตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะ
0: มี
1: แกก็ชี้แจงในมุมของตัวเองในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะคะค่ะก็ยังอีกยาวแต่ว่ากกต.บอกว่าจะจบละเดือนหน้า
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักเพลงสดสักเพลงนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้าย
0: ครับ

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างยิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ค่ะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับนะฮะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้ด้วยกันพี่กลัวจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะวัยรุ่นที่อยุธยาเนี่ยนะครับก็ทะเลาะกันปรากฏว่ากลุ่มนึงเนี่ยเขานับถืออิสลามนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นไทยพุทธนะฮะปรากฏว่ากลุ่มไทยพุทธเนี่ยเขาดันเอาภาพที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะพี่ก็คือเหมือนกับพอเด็กมันทะเลาะกันนะก็ไปเอาภาพแบบไปชูภาพเอารูปหมูที่หน้าไปยืนอยู่หน้าสุเหร่าแล้วก็เอารูปหมูไปโชว์อย่างเงี้ยส่งให้อีกกลุ่มนึงเป็นการเย้ยกันโอ้ยกลุ่มนึงก็ไม่ยอมสิใช่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนนะเรื่องเนี้ยเอาเรื่องนี้มาคือจะทะเลาะอะไรกันก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมพอมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วยเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ยิงกันเลยครับกลุ่มที่เป็น

0: ชายมุสลิมเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมนะครับมาเหมือนกับมาเย้ยกลุ่มเขาอย่างเงี้ยเออเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นเนี่ยเขาก็นัดเคลียร์กันสุดท้ายยิงกันนะฮะตาย1เจ็บ1เมื่อคืนนอน 03:00 ครับพี่นะครับตำรวจลาดบัวหลวงที่อยุธยารับแจ้งเหตุนะครับมีวัยรุ่นยิงกันตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บ2รายนะครับสุดท้ายแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายนะฮะถูกกระสุนปืนนะครับยิงเข้าที่ลำตัวนะฮะอายุแค่10คนเสียชีวิตนี่18นะอีกคนเจ็บเนี่ยอายุ15นะฮะเออดูดิเด็กแบบม.ต้นกับม.ปลายทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วปืนมาจากไหนอย่างที่เราเคยตั้งคำถามกันนะพี่สินะเออปืนมาจากไหน
1: ได้มายังไงเออ
0: ได้จากการสอบถามเนี่ยนะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะฮะบอกว่าก็เป็นคู่อริกันนะฮะวันนี้นัดกันมาเคลียร์นะก็มากันฝั่งละ4 5 6คนเนี่ยก็แล้วแต่ก็แต่ละฝั่งก็เกณฑ์กันมาขนกันมานะครับพอถามว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะพอมีปากเสียงกันในโซเชียลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มายืนอยู่ที่หน้าสุเหร่าแล้วก็ชูรูปหมูนะครับอีกฝั่งนู้นก็เลยไม่ยอมก็เลยนะนัดมาเคลียร์แล้วก็ใช้ปืนยิงกันเลยครับ
1: ดวลกันเลย
0: โอ้โหดวลกันเลย
1: เตรียมมา
0: ท้าทายกันโอ้ดูสิอนาคตหมดเลยฮะอายุยังน้อยๆกันอยู่เลยพวกที่มาในกลุ่มนี้ก็14บ้าง16บ้างเยอะกว่า18เนี่ยเป็นเด็กมอมัธยมแต่มีปืนทุกกลุ่มทั้งสองกลุ่มมีปืนกัน
1: โอ้โห
0: เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยผู้ใหญ่เคยเข้ามาช่วยเคลียร์ไกลเกลี่ยให้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กยังไม่จบเด็กยังไม่ยอมจบกันพี่ชะนองกันแล้วพี่เน
1: า
0: ะ
1: เสียดายอนาคตนะคะ
0: โอ
1: ้
0: นะ

0: 95.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าประเด็นที่2ที่เมื่อสักครู่นี้คุณทรานควักคานผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนำมาสรุปให้เราฟังกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมไปกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะก็จะช่วยให้คุณผู้สมัครนะคะสามารถมีข้อมูลเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของสินค้าไทยการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็รวมไปจนถึงภาคธุรกิจนะฮะกับบรรดากูรูด้านประเทศสมาชิกอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้ข้อมูลที่เจาะลึกถึงแก่นเลยทีเดียวนะคะก็จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะตอนนี้โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะรับในจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076 0944803004และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0943966649ค่ะต้องให้ปิดท้ายด้วยสโลแกนของพี่ต้นพี่ต้นมักจะพูดเป็นประจำว่า
2: อย่าลังเลใจนะครับเพราะว่าความลังเลใจไม่พาคุณไปไหนนะครับรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าพื้นที่จำนวนนักศึกษาที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับวิทยากรของเราเนี่ยเป็น